0: ตีแชมป์เก่าชนะนอริซิตี้5-0ผลการแข่งฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจะระดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะ NEC Nijmegen 5-0 Real Sociedad แพ้บอลมัด1-2 เบซิกตัสชนะโอลิมปิกมาร์เซย์4-1 กาสโกเซลติกแพ้เฟรนวารอส1-3 และคริสตัมพาเลชชนะเลสพอตนันที่เหลือ10คน4-0ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มC แมตช์ที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะคีร์กีสถาน3-0เซต25-13 25-7 และ25-7คะแนนเก็บ6แต้มเต็มพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากกองทัพภาคที่2โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ต้อนรับการกลับภูมิลำเนาของพลทหารณรินทร์เงาไพรกำลังพลของหน่วยหลังรับการฟื้นฟูร่างกายจากการสูญเสียขาด้านขวาจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันยึดมั่นในการดูแลสิทธิกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและต่อเนื่องผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ย้ำแนวทางปฏิบัติในการฝึกให้เหมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจความรู้และทักษะก่อนกำลังพลจะลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาในปีงบประมาณ2570กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21บูรณาการตำรวจตระเวนชายแดนและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่สกัดลักลอบการลำเลียงยาไอซ์ล็อตใหญ่ได้120กิโลกรัมริมฝั่งโขงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดการแข่งขันบินโดรน FPVBird Postal View เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกแข่งขันเดินทักษะประจำปีเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญในการใช้อากาศยานไร้คนขับรองรับภารกิจในสนามรบยุคใหม่ราคาน้ำมันโลกลดลง 1% แต่ยังเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังคงเป็นห่วงปัญหาอุปทานน้ำมันเนื่องจากสงครามยังคลุกรุ่นซาอุดิอาระเบียยังโจมตีทางอากาศในจังหวัดฮัตจาของเยเมนส่งผลให้ชาวเยเมนเสียชีวิตและบาดเจ็บบางส่วนล่องเรือหนีตายลงทะเลแดงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: ถึงสตะเมื่อวานการกำหนดน้อมประนตบำเพ็ญกุศลถวายถึงร้อยวันผ่านไปโศกไม่คลายไทยทั้งหลายน้อมบุญส่งพระองค์พาอรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักธรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับอยู่พูดคุยทักทายและดำเนินรายการร่วมกับคุณฟังนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันครบ100วันสิ้นพระชนพระองค์พานะครับปวงชนชาวไทยก็ได้น้อมใจบำเพ็ญกุศลถวายนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ในส่วนของกองทัพบกก็มีพิธีบำเพ็ญกุศล
2: ใช่ครับ
1: นะครับวัดวาอารามต่างๆส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศก็ยังน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับแม้ว่าร้อยวันจะผ่านไปแต่ว่าความโศกในหัวใจก็ยังคงอยู
2: ่ถูกต้องครับ
1: นะครับยังคงเฝ้านึกถึงพระกรณีกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดนะครับเอาเช้าวันนี้วันศุกร์นะครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้ตื่นมาพร้อมกับมีอยู่ข่าวหนึ่งที่หลายคนก็ฮือฮาทีเดียว
2: น้องลิซ่าใช่ไหมครับ
1: น้องลิซ่าพาส้มตำไทยพาเบียร์ไทยขึ้นรายการThe Tonight Show นะครับ
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกเลยนะฮะ
2: ก็พูดถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีการแชร์เป็นการตัดคลิปบ้างเป็นคลิปเต็มของรายการบ้างเนี่ยนะครับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยเมื่ออยู่ในมือของน้องลิซ่าแล้วเนี่ยนะครับโอ้ดังกระหึ่มอาจารย
1: ์นั่นสิน
2: ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่ลูกชิ้นยืนกินนะทุ่งดอกบัวแดง
1: ใช่ครับ
2: นะครับมีในส่วนของร้านอาหารยาดมนี่นะ ก็เป็นกระแสนะครับล่าสุดก็มีในเรื่องของส้มตำแล้วก็เบียร์ไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้รับการชมเขาบอกว่าผ่านเขาบอกว่าช่องทางการมองเห็นผ่านสื่อแล้วก็ช่องทางดิจิทัลที่เขามีการไปรวบรวมเนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้มีคนดูเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่ผ่านมาเพลงนะครับซิงเกิลของลิซ่าสวัสดีค่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วก็เดี๋ยวเขาเตรียมที่จะออกเพลงใหม
1: ่
2: ให้กับแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยได้ติดตามกันคุณลิซ่าบอกว่าขึ้นต้นด้วยตัวทีแต่ยังไม่เฉลยว่าเป็นบทเพลงอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเนี่ยนะครับแต่ที่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยคนเราทั่วโลกเนี่ยนะฮะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วส้มตำกับเบียร์ไทยเนี่ยนะ
1: ครับไอ้คือตัวทีผมก็นึกถึงไทยแลนด์นี่แหละนะ
2: เดี๋ยวรอดู
1: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะนะครับบวกกับตอนนี้ลูกสาวแห่งชาติอีกคนนึงน้องเนเน
2: ่น้องเนเน
1: ่
2: นะครับ
1: เข้าไปที่อเมริกาแล้วนะ
2: ก็ประมาณ23กันยายนนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต
1: ์ครับ
2: ครับผม
1: เนี่ยเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็นำพาใหเกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนนะฮะเยาวชนคนไทยหรือหญิงไทย
2: ครับ
1: ไม่แพ้ชาติใดในโลก
2: โอ้ใช่
1: ครับและยิ่งเป็นเยาวชนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับอายุยังไม่มากเนี่ยแต่ว่าสร้างสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ได้ระดับโลกนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยอดเยี่ยมให้กับเด็กๆและเยาวชนในการฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
2: ครับ
1: นะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาสาวไทยอย่างเช่นวอลเลย์บอลนะก็จะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
2: โอลิมปิกแล้ว
1: ปีนี้
2: ใครจะคิดอ่ะอาจารย์ นะที่ต้องบอกว่าเป็นโอ้หนึ่งคือแรงฟิตซ้อมของนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็แรงเชียร์ของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราด้วยครับ
1: ครับนี่คือเมืองไทยของเราที่มีเรื่องราวดีๆตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็จัดมาตั้งแต่ปี2519 50ปีมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวปีนี้จัดขึ้นในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองบางนรามาเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยครับ
2: ครับซึ่งกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ร่วมแสดงผลงานในวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนราผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดซึ่งถือว่าเป็นของดีในพื้นที่นะครับและยังได้พระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียง
1: ครับ
2: มีการแข่งขันนกเขา
1: ใช่ครับ
2: แข่งกันขันเสียงเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้สุดยอดไปเลย
1: ทางใต้เขานิยมเลี้ยงนกเขาไงเพื่อไปแข่งขันกันนะครับเนี่ยงานของดีเมืองนราครั้งที่49นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะครับประกอบด้วยงานวันลองกองการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดอย่างที่ว่าแล้วก็เนี่ยประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกกองแล้วก็เรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันนะครับขบวนแห่ทางบกจาก13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ครับ
2: ครับซึ่งรอบเช่นนี้ก็มีนิทรรศการวิชาการจาก26หน่วยงานรวมทั้งหมด5โซนนะครับภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับได้แก่โซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินเขาก็มีการนำเสนอนะครับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าการผลิตสร้างอาชีพสร้าง รายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคงทางการเงินและการอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีเกษตรด้วยครับ
1: ครับโซนสนองงานพระราชดำรินั้นนำเสนองานสนองพระราชดำริทั้งในด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีโซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษานะครับเขานำเสนอการพัฒนาเด็กและก็เยาวชนตั้งแต่แรกเกิดเลยไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาสู่เส้นทางอาชีพการนำนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็อาชีพของชุมชนครับ
1: โซนทรัพยากรและการอนุรักษ์นำเสนอการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าสนใจก็คือเขามีการนำเสนอการพัฒนาคนในมิติต่างๆคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่การสาธารณสุขของประชาชนนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ครับในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้ชื่ออย่างที่บอกนะครับศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมลูกใจด้วยพระบารมีเช่นนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทนะฮะมีกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทอผ้ารวมไปถึงสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนการประกวดและแข่งขันผลิตศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานให้คงอยู่สืบไปครับ
2: ครับก็หลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 13:40 นนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานซึ่งสร้างขึ้นแทนอาคารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของครุพันธ์ที่โรงอาหารได้รับความเสียหายเนี่ยก็มีการจัดสร้างขึ้นแทนทั้งหมดนะครับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างแล้วเสร็จนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมในปี2567ครับ
1: ครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับในสังกัดคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ในชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 1,697 คนนะครับโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2,563 ด้านการศึกษานักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับสูงทุกคนครับส่วนผลการประเมินคะแนน NT และคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมนะครับในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมนั้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2: ครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับพระองค์ทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอนอย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เริ่มให้เด็กเนี่ยต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับไปจนถึงของการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ไปถึงการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้มีในเรื่องของการเรียนแบบวิชาชีพด้วยนะครับการเย็บเสื้อผ้าการเดินจากต่างๆนะครับแล้วก็พระองค์ได้พระราชทานอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนแล้วก็เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงนะครับนำไปสู่ในเรื่องของการต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไปครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ครบ100วันสิ้นพระชนม์อย่างที่เกริ่นกล่าวตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
2: ครับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนาวันครบ100วันนะครับ พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวร์เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวร์เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะครบวันจบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลทักษิณานุประทานจำนวน2วันด้วยกันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็ได้แก่วันนี
2: ้นะครับ
1: วันศุกร์ที่18กันยายน2569ในเวลา17นาฬิกาและวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับ
2: และก็สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้นะครับช่วงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจะเปิดจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพื้นที่เฝ้ารับเสด็จจะอยู่ที่บริเวณเต็นท์ตรงข้ามกับศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงนะครับในขณะที่วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่19กันยายนเนี่ยนะครับหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินจะอยู่ในช่วงเวลา10นาฬิกาซึ่งในวันพรุ่งนี้จุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนพื้นที่เฝ้ารับเสด็จจะอยู่ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลฎีกานั่นเองครับ
1: ครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวร์เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังก็ได้แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปแล้วนะครับโดยในวันนี้วันที่18กันยายนนี่นะครับเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวร์เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา11นาฬิกาครับ
2: ครับก็ขอความประเมินถึงจุดคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ19กันยายนจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา2ทุ่มตรงนะครับหรือว่า20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา19นาฬิกาขอความร่วมมือนะครับถึงก่อนจุดคัดกรองจะปิดแล้วก็การแต่งกายแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนี่ยสวมชุดไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอให้สวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นครับ
1: ครับสรุปก็คือวันนี้ช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยง
2: ครับ
1: นะครับช่วงบ่ายงด
2: ถูกต้องครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้ได้ช่วงบ่าย
2: เป็นต้นไป
1: เป็นต้นไปช่วงเช้างดเพราะจะมีเสด็จพระราชดำเนินนะครับขณะเดียวกันการบำเพ็ญกุศลถวายในวาระครบ100วันหรือสัตมวานนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ภูมิภาคทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพบกอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับ
2: ครับก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตั้งแต่เวลาช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาของอุดรธานีเนี่ยได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญอุทิศถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวาระครบ100วันหรือว่าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์เนี่ยนะครับจังหวัดอุดรธานีอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการนิมนต์หลวงพ่อบุญศิลป์นะครับหลวงพ่อบุญศิลป์โชติปัญโยนะครับหรือว่าคนในพื้นที่เรียกว่าหลวงพ่อแม่ทับกุ้งเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งท่านบวชอาวสานเนี่ยนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: แห่งวัดป่าศรีคุณารามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเช้านี้ช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ย พระบุญศิลป์เนี่ยนะครับท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรก็รับบาตรจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอุดรธานีเนี่ยมีการบอกว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยเยอะเลยทีเดียวที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวครับ
1: ครับพระองค์พาทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยพระกรณียกิจมากมายจริงๆอย่างเช่น โครงการหรือมูลนิธิต่างๆที่พอยกตัวอย่างได
2: ้ครับก็อย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนี่นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือทุกเหตุการณ์นะอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนใดๆก็ตามแต่เรามักจะเห็นเนี่ยสีส้มเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เลยก็คือเป็นสีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตั้งเต็นท์แล้วนะครับประกอบอาหารบ้างแหละมีจุดนู่นนี่นั่นเพื่อช่วยเหลือในทุกมิติควบคู่เคียงข้างกับหน่วยงานภาครัฐที่เขาลงพื้นที่เลยทีเดียวครับ
1: ครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะกำลังใจที่มอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นโอกาสที่สองนะครับในการที่จะได้มีอาชีพแล้วก็พัฒนาจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีคนเก่งของสังคมต่อไปด้วยนะครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโครงการพัชรสุธากาชานุรักษ์นะครับมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนะครับซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการกันอยู่ครับ
1: ครับพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้านกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนนะครับองค์กรสหประชาชาติก็โอกาสสหประชาชาติก็ได้ทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่พระองค์ท่านอีกด้วยเนี่ย
2: นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมแล้วก็หมายกำหนดการในวันนี้เนี่ยนะครับมีในส่วนของการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ปี2569นะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเป็นประธานในการประชุมนะครับพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะครับก็มีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็มีในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับ
1: ทุกเหล่าทัพก็มีความสำคัญไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพบกก็มุ่งพัฒนากองทัพให้ทันสมัยพร้อมรองรับภัยคุกคามในอนาคตทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครับ
2: ครับก็ร่วมกันนะครับในการดำเนินการในหลากหลายมิตินะครับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจริงๆก็ต้องทำงานสอดประสานและก็ร่วมมือกันนะอาจารย์มันหน่วยใดหน่วยหนึ่งอะทำงานหน่วยเดียวไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้นะครับผลการประชุมแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเขาก็มีการเสนอในเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาทางด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปครับ
1: ครับนี่คือความสามัคคีพร้อมใจของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับซึ่งก็หมั่นประชุมกันเนืองนิดเนี่ยฮะตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าหลักอปริหานิยธรรมไม่เสื่อมแน่นอนถ้าประชุมกันบ่อยๆเพื่อทบทวนเรื่องราวในการปฏิบัติร่วมกันครับ
2: คงต้องลำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยสำหรับเช้านี้ครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสุธีสุขสากล
2: ผมณัฐธรรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คนลุกทุ่ง FM 103 คิดติดเทรนด์ Presented

0: เวอร์ชันที่เท่มากๆกับนัดพบหน้าอำเภอในแบบฉบับของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเราได้ฟังเพลงโจ๊ะๆมันๆเรียกว่ามันที่สุดในชีวิตสุนารีและอย่างมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นครับเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งทางภาคของ FM กลับมารับสัญญาณต่อครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: แหมพี่จีแบบว่าถอดใจเลยนะคะว่าเกมนี้ต้องใช้ดวงจริงๆนะคะบอกว่าขอแค่ถูกเลขท้าย2ตัวพอนะคะแหมแต่ของรางวัลมันน่าระทึกใจเพราะว่าการที่ได้รางวัลนี้หมายถึงว่าเราคือซุปเปอร์สตาร์ของสถานีกันเลยนะคะพี่จีขอคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: หนึ่งในเพลงเพราะนะครับของท็อปพสุพัฒน์นะครับในชาของเราด้วยนะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้ยังอยู่ในอันดับที่8ในชาของคนลุกทุ่งด้วยครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์

0: ขย่าไทยเชียร์
1: จากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
2: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆ เลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
1: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งสาว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990บาท
6: เส้นละ1,990บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่เ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระขออภัยค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากองทัพเรือแถลงข่าวพร้อมตอบข้อซักถามในโครงการจัดหาเรือฟริเกตและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: วันนี้ภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขณะที่เวลา 8:30 นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันและช่วงบ่ายผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีกัปตันกองทัพเรือเตรียมแถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเวลา 11:00 นที่หอประชุมกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดในทุกมิติพร้อมตอบทุกข้อซักถามส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ฝนถล่ม71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยและจะมีฝนตกหนักยาวไปถึงวันที่20กันยายนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ตลาดน้อยกรุงเทพติดอันดับ14ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของ Time Out Global สำหรับตลาดน้อยเริ่มจากเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุ้นเคยกันในภาพของร้านอะไหล่และอู่เครื่องยนต์วันนี้ตลาดน้อยกลายเป็นอีกมุมของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาตรอกเล็กๆแห่งนี้มีทั้งศาลเจ้าจีนเก่าบ้านโบราณคาเฟ่ในเรือนในตึกแถวบาร์เล็กๆและงานศิลปะที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆโดยทั้งหมดอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมชาติ
4: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาเมียที่กูแกนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มา

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปิงไกลมาหาแม่ไปนะสิปิงป่ามาต่อ

0: าเซฟตี
1: ้นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาคล้องอะไรไงอ่ะ
1: หืมถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่แย่ หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมึงทำได้เหรอถ้ามึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอกอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าคุณนำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: อายยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกควงประสักเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกรรมธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายและเจ้าหน้าที่เร่งค้นชายตกท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝาก

0: ากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เร่งรีบต้องนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Clash Max Speed D-Clash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรรมาธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายจ่อฟันล็อตแรกตุลาคมนี้ลุยอายัดทรัพย์กว่า320ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลกับที่ประชุมกรรมการจากประเด็นที่มีการพบความผิดปกติในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช 2568 5,925 รายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 15,000 รายโดยผลการดำเนินการมีผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีการแก้ไขคะแนน3,869 รายพ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดและจากนี้จะเรียกบรรจุทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งยังดำเนินต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งขณะที่ทางปปช.คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆต่อไปส่วนผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รายงานการยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวรวม108รายการมูลค่าประมาณ320ล้าน8แสนบาทของบุคคลประมาณ20รายยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 7:35 นรับแจ้งเหตุช่วยเหลือประชาชนตกท่อระบายน้ำสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นเพศชายตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: เริ่มกันที่เรื่องสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดรับแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วพร้อมระบุว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขั้วอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่แต่เป็นการสร้างระบบพหุภาคีระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ของประเทศที่มีอุดมการณ์ตรงกันต่อกันที่เรื่องรัสเซียและจีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ยื่นโดยสหรัฐเพื่อขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระในการตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านออกไปอีก1ปีและที่ซาอุดิอาระเบียภาพถ่ายจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศร่วมกับแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมพลังงาน3แห่งเห็นพ้องตรงกันว่าเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกในซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้สถานีสูบน้ำมันได้รับความเสียหายรวม3แห่งไม่ใช่2แห่งตามรายงานก่อนหน้านี้ปิดท้ายที่เครื่องบิน F-16 ประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่ชนบทของรัฐมิชิแกนในสหรัฐระหว่างปฏิบัติภารกิจซ้อมบินตามปกติโดยนักบินสามารถดีดตัวออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
7: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทอง ตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเรา

0: อย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
1: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
0: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
1: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
0: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
1: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
0: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกันเอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
1: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
0: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
1: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
0: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหน สามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
1: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
0: เราทำตั้งแต่เด็กอ่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
1: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
2: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่า

มั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: พืชหายากความเปราะบางสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
7: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวเลิศ
9: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
7: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวเลิศ
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยา

0: มันประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เร่งดำเนินคดีกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นออกนอกเส้นทางกระทบข้าวตอกฤาษีพืชหายากย้ำดำเนินคดีเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจอมทองดำเนินคดีกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ10คนฝ่าฝืนป้ายเตือนและแนวกั้นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาบริเวณลานข้าวตอกฤาษีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อถ่ายภาพจนส่งผลให้พืชพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่เปราะบางได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานจากภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเข้าประกอบการแจ้งความโดยนายจิรนิติเชิงสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งต้องดำเนินคดีตามพรบอุทยานแห่งชาติไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของประเทศต่อไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเหยียบย่ำหลายจุดบริเวณลานข้าวตอกฤาษีซึ่งเป็นมอสขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพืชหายากที่เจริญเติบโตได้เฉพาะในป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงความชื้นคงที่และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นข้าวตอกฤาษีนั้นเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงมากมีอัตราการเจริญเติบโตช้าการถูกเหยียบย่ำเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายปีหรืออาจทำให้กลุ่มพืชตายลงโดยไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกหลังจากนี้อุทยานจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจัดส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในจุดเปราะบางถี่ขึ้นพร้อมปรับปรุงแนวกั้นป้ายเตือนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้ามเหยียบย่ำพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดและห้ามรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายหรือแนวกั้นเพื่อร่วมกันปกป้องและรักษาคุณค่าทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการเบาหวานขึ้นตาติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
4: อาการของเบาหวานขึ้นตามีดังนี้มองเห็นจุดหรือเส้นดำคล้ายอยากย่ายลอยไปลอยมามองเห็นภาพบิดเบี้ยวตามัวประสิทธิภาพการมองแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นเห็นภาพมืดเป็นบางจุดสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดวิธีการรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะแรกหากมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลางแพทย์จะคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแทนการรักษาซึ่งผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีควบคู่ไปกับอาการเพื่อไม่ให้อาการลุกลามระยะก้าวหน้าระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงขึ้นสามารถรักษาด้วยการเอ็กซเรย์เพื่อควบคุมรักษาการรั่วซึมของหลอดเลือดและหลอดเลือดที่ผิดปกติหากมีอาการรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเลือดออกในวุ้นตาอาจต้องผ่าตัดวุ้นตาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นนั่นเองชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นะคะท่ามนรัฐขันธ์ทาวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกานิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
1: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
2: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
1: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันเนี่ยนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
2: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียน

0: การสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
1: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
0: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20 อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
1: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5 อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300 กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400 กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60 แห่งละต่างประเทศมา5 ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
0: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
1: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
0: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
0: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้ม แข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ิดมาคลั่งใดน้ำตาของพ่อน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพ่อน้อยน้อ

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลกระทบเสถียรภาพรัฐบาลส่วนจะหยิบยกประเด็นคดีหัวสวหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายพลดอนปิศาณนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าขณะนี้ต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นฝ่ายรัฐบาลจะได้พิจารณารายละเอียดว่าฝ่ายค้านมีประเด็นใดที่ต้องการอภิปรายโดยหลังจากการยื่นยติแล้วคาดว่าจะมีขั้นตอนการตรวจสอบยติประมาณ1สัปดาห์และอาจจะใช้เวลาให้รัฐบาลเตรียมตัวอีกประมาณ 7-10 วันซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดโดยนายพลดอนยืนยันว่ารัฐบาลมีความ

0: พร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นและทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนื่องจากรัฐมนตรีแต่ละคนมีความมั่นใจว่าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่อาจมีการหยิบยกประเด็นคดีหัวสวมาอภิปรายด้วยหรือไม่นั้นนายพลดอนระบุว่าไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เขียนยติต้องสอบถามฝ่ายค้านว่ายังมีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยและหากมีการบรรจุไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาส่วนฝ่ายค้านจะยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือมาตรา152นายพลดอนระบุว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะเป็นผู้พิจารณาพิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักงานเขตพระโขนงรายงานความคืบหน้าเหตุคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าโรงดินพลัดตกภายในบ่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทเมื่อช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดเวลา 8:55 น.เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปตึกตึ้งปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกำลังทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าปรับปรุงบ้านให้ประชาชนเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: พื้นบ้านหลังหนึ่งอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าพื้นที่ที่แข็งแรงพอให้คนในครอบครัวได้เดินได้ใช้ชีวิตและได้พักอาศัยอย่างปลอดภัยในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นำกำลังพลชุดกิจการพลเรือนและชุดช่างลงมือช่วยประชาชนปรับปรุงพื้นบ้านจากพื้นที่เดิมที่ใช้งานไม่สะดวกให้กลายเป็นพื้นคอนกรีตที่แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากขึ้นทหารที่กำลังผสมปูนขนวัสดุและช่วยกันเทคอนกรีตอาจดูเป็นงานช่างธรรมดาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือการลดปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของครอบครัวหนึ่งทั้งเรื่องความสะดวกในการเดินการดูแลบ้านความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยและระหว่างที่มือกำลังทำงานปากก็ได้พูดคุยกันกำลังพลทหารพรานใช้โอกาสนี้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงปูนและแรงงานแต่ยังมีความใกล้ชิดและความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชนเพราะในพื้นที่ชายแดนใต้การดูแลประชาชนอาจเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: ร้านกำนันมานะ
7: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ รือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้นว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมรัฐขันธวินหุค่ะนายกเป็นประธานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระราชขออภัยค่ะเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติมัตรีธรรมเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่อที่ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารีริศรีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในธรรมเนียบรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ฝนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้พระสงฆ์สนับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบางสกุลจำนวน10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยครับ
4: ส่วนที่อาคารรัฐสภานายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหาร

0: ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมพิธีบำเพ็ญกุศลครบศตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่ในภูมิภาคจังหวัดต่างๆองค์กรภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้นายศรีศักดิ์ยันสหรัฐจ่อแบกฤทธิ์วรพักไม่กระทบความน่าเชื่อถือไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำไทยให้ความสำคัญปราบสแกมเมอร์คุณนิพิษพลเชยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายศรีศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐสอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตรบุคคล28รายและ2บริษัทที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีชื่อนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมอยู่ด้วยว่าจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือไม่นายศรีศักดิ์ระบุว่าไม่กระทบเพราะเป็นเรื่องของบุคคลส่วนกรณีที่สหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ปัญหากระบวนการสแกมเมอร์นั้นนายศรีศักดิ์ยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วโดยการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศรู้สึกอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวนายศรีศักดิ์ระบุว่าไม่หนักใจนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.นะคะทมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์สำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เที่ยงนี้นะครับเราเริ่มที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอัธยานรุไทยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมนะครับในการเตรียมความพร้อมครับเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆค่ะเพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมดำเนินภารกิจดังกล่าวโดยมีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยค่ะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางหลักของส่วนกลางควบคู่ไปกับการติดตามความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการวางมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบคมนาคมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จัดงานค่ะ
1: ที่ประชุมนะครับได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและร่วมกันพิจารณานะครับในร่างแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดต่างๆที่จะมาร่วมพระราชพิธีครอบคลุมทั้งการจัดระเบียบเรื่องขบวนรถนะครับการกำหนดจุดจอดรถและก็จุดพักคอยการจัดระบบสุขอนามัยการพยาบาลเบื้องต้นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลผู้มาร่วมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณเป็นไปอย่างมีระบบนะครับมีมาตรฐานและดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับในทุกมิติให้ได้รับความสะดวกนะครับและก็ความปลอดภัยตลอดเส้นทางแล้วก็เพื่อสนับสนุนนะครับให้งานพระราชพิธีนี่สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติทุกประการครับ
2: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกณัฐวัฒน์อัคคณิบุตรที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมสุรเสนาชั้น3กองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์โดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนริ้วขบวนที่1ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะรวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดริ้วขบวนโดยเป็นการจัดรูปแบบคล้ายแถวแซงให้กำลังพลเดินขึ้นไปเทียบข้างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อริ้วขบวนค่ะ
1: สำหรับการปฏิบัติและก็การตั้งแถวนะครับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็จะออกมารวมกับแถวแซงเพื่อจัดแถวนะครับไล่ตามส่วนต่างๆของริ้วขบวนมีจุดสำคัญนะครับในการส่งต่อระหว่างริ้วขบวนที่1และริ้วขบวนที่2รวมถึงการพิจารณาการเคลื่อนย้ายพระบรมโกศนะครับจากพระยานมาตร3ลำคาญนะครับไปยังพระมหาพิชัยราชรถทั้งนี้นะครับแถวแซงของกองร้อยในระดับเดียวกันก็จะเข้ามาประกบคู่นะครับกับแถวกำลังพลของพระยานมาตร3ลำคาญโดยให้วงดุริยางค์ฐานบกนะครับเดินตามจุดต่างๆที่กำหนด รูปแบบการสวนสนามนะครับหากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนะครับก็จะเหลือเพียงวงดุริยางค์ฐานบกนะครับที่ตั้งประจำตามจุดต่างๆครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็มีคลิปวิดีโอการทำดอกยมหินค่ะดอกไม้จันแทนหัวใจชาวจังหวัดแพร่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: จังหวัดแพร่รวมพลังภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับจังหวัดแพร่กำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบดอกยมหินซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีตเหมาะสมกับพิธีสำคัญสะท้อนทั้งอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตั้งใจของชาวจังหวัดแพร่พร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวิดีโอค่ะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้นำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันนะคะถึงการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับงานพระบรมราชพิธีงานนี้ในครั้งนี้นะคะเราไปต่อกันที่ปากคลองตลาดกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงปากคลองตลาดหลายคนก็คงนึกถึงภาพช่อดอกไม้รับปริญญาค่ะตลาดค้าส่งตอนตีสองหรือความวุ่นวายของรถซาเล้งขนของค่ะแต่เดือนกันยายนนี้ย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะกำลังจะถูกเนรมิตให้กลายเป็น Flowerdestination แห่งใหม่นะคะเมื่อทีม Awakening ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังงานเทศกาลแสงไฟสุด creative แท็กทีมกับ Friday ยอดพิมาน River Walk การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแฟนต้าธนบุรีพาณิชย์และอ้วยอันโอสดจัดงาน Bangkok Flower Festival 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ
1: งานนี้นะครับจะจัดเต็ม10วันรวดเลยนะครับบนสเปซสวยริมน้ำนะครับอย่างยอดพิมาน River Walkที่ได้รวมเอาวัฒนธรรมดอกไม้นะครับศิลปะแสงสีเสียงแล้วก็กิจกรรมไลฟ์สไตล์นะครับมาไว้ในที่เดียวกันเลยโซนจัดนิทรรศการดอกไม้นะครับในร่มเนี่ยมีติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะเดินถ่ายรูปสวยๆได้แบบไม่ต้องกลัวเหงื่อซึมแล้วก็มี projection mapping นะครับโชว์การ mapping สเกลใหญ่ตระการตานะครับที่ take view ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเปลี่ยนดอกไม้ให้มีชีวิตแล้วก็สร้างสีสันยามค่ำคืนแล้วก็มี flower and craft market นะครับตลาดนัดสายไลฟ์สไตล์นะครับรวบรวมของกินแล้วก็สินค้างานคราฟนะครับในทีมดอกไม้กว่า20บูธแล้วก็สุดท้ายคือ11 workshop นะครับลายคราฟขนคลาสมานะครับเพื่อมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกเพียบทั้งการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นปั้นดินเผาทำน้ำหอมดอกไม้ชงชาดอกไม้จากทีมอ้วยอันโอสดนะครับรวมถึง Exclusive ครับเวิร์กช็อปนี่การสกัดกลิ่นดอกไม้ทำเป็นเครื่องดื่มรสชาติของตัวเองนะครับกับแบรนด์เครื่องดื่มคราฟต์ไทยนะครับอย่างออนซอนนะครับ
2: อ
1: ันนี้เป็นครีเอทีฟเป็นยี่ห้อของเขาเลยนะออนซอน
2: ออนซอน
1: ครับ
2: โอ้กิจกรรมน่าออนซอนมากค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากิจกรรมช่วงเย็นนะคะมาพิกัดหาพิกัดมุมถ่ายรูปเก๋ๆหรือว่าอยากลองทำเวิร์กช็อปสนุกๆท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาที่ได้ร้อมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดค่ะก็แชร์โพสต์นี้ไว้แล้วนะคะก็แชร์โพสต์ไว้แล้วชวนเพื่อนชวนแฟนชวนคนที่คุณรักค่ะมาเดินเล่นนะคะกับกิจกรรม Bangkok Flower Festival นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กันยายนค่ะจัดขึ้นระหว่างวันในช่วงเวลา15 นาฬิกา ถึง22นาฬิกานะคะจัดที่พิกัดนั่นก็คือยอดพิมาน River Walk ปากคลองตลาดนะคะในส่วนของการเดินทางมาค่ะก็ลง MRT สนามชัยเดินต่ออีกประมาณ350เมตรนะคะท่าเรือราชินีท่าเรือสะพานพุทธกิจกรรมนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายนั่นก็คือค่าบัตรเนี่ย150บาทแต่ทุกท่านที่เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับฟรีดอกไม้นะคะสำหรับเข้าไปถ่ายภาพนั่นเองค่ะเป็นพร็อพถ่ายภาพซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเล่นโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเทรนใหม่มาแล้วนะคะเป็นพวงมาลัยติดกับผม
1: ครับ ก็ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกก็ไปเยี่ยมชมกันได้และอีกตลาดหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือตลาดน้อยซึ่งในขณะนี้นะครับตลาดน้อยนี่ติดอันดับ14ย่านนะครับที่เท่ที่สุดในโลกนะครับประจำปี2026โดยไทม์เอาท์นะครับก็คือจากย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่คุ้นเคยกันนะครับในภาพของร้านอะไหล่และก็อู่เครื่องยนต์วันนี้นะครับตลาดน้อยนี่ได้กลายเป็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาตรอกเล็กๆแห่งนี้นะครับมีทั้งศาลเจ้าจีนเก่าแก่นะครับมีบ้านโบราณคาเฟ่ในตึกแถวบาร์เล็กๆนะครับแล้วก็งานศิลปะที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆโดยทั้งหมดนะครับอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมนะครับอย่างเป็นธรรมชาติและนี่ก็คือเสน่ห์นะครับที่ทำให้ตลาดน้อยนี่ได้รับการยกให้เป็นอันดับที่14นะครับในลิสต์ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับจาก Time Out Global นะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของวันประมงแห่งชาติกันบ้างค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่21กันยายนและ22กันยายนนะคะทางด้านของกรมประมงเนี่ยได้เชิญชวนค่ะร่วมงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะการเดินทางนะคะผ่านการร้อยเรียงเป็น4ยุคสำคัญได้แก่อะไรบ้าง4ยุคสำคัญนั่นก็คือยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับ4ยุคสำคัญนี้นะคะจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่กรมประมงเนี่ยได้สร้างรากฐานแล้วก็พัฒนาการประมงไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาค่ะการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงมาอย่างยาวนานโดยเรื่องราวทั้ง4ยุคนะคะจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดการจัดงาน2วันเลยค่ะก็จะครอบคลุมทั้งพิธีการกิจกรรมเชิดชูเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังในขณะนี้ค่ะได้มีส่วนร่วมกับภารกิจของกรมประมงด้วยค่ะ
1: กิจกรรมก็มี2วันนะครับโดยในวันที่21กันยายน2519ในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานนะครับในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะครับของการจัดงานจำนวน6นิทรรศการนะครับก็ประกอบด้วยนิทรรศการ100เรื่องราว100ปีกรมประมงนะครับนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนิทรรศการ DOF Tech นะครับ100 year นะครับก็คือ9ที่100สู่ประมงดิจิทัลสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีพิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานและก็ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประมงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอาทิรางวัลข้าราชการดีเด่นนะครับรางวัลเลิศรัฐรางวัล DOF Next จนฟรีเอนเซอร์เป็นต้นนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันที่22กันยายนนี้นะคะทางด้านของกรมประมงค่ะก็จะมีการจัดเตรียมกิจกรรมเวที Fat Talk นะคะที่จะพาผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไปเปิดมุมมองและสัมผัสอนาคตของการประมงไทยผ่าน18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกรมประมงค่ะที่นำมาถ่ายทอดแบบเจาะลึกนะคะอาทิโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะคะโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำเป็นการโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำไหลแบบอัจฉริยะค่ะโครงการจากไข่ตุ๋นสู่เขาเรียกว่าฟังก์ชันฟีดนะคะเป็นนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะทั่วไปที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ตลอดจนนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในอนาคตด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับตลอดการจัดงานทั้ง2วันนะครับภายในงานก็ยังมีกิจกรรมที่จะทำให้กรมประมงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นั่นก็คือกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมงนะครับ Open House ที่พร้อมพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิดโดยครอบคลุมนะครับองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับได้แก่ด้านการวิจัยอาหารสัตว์น้ำด้านการประมงทะเลด้านการประมงน้ำจืดและด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงพร้อมกับรับการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการต่อยอดอาชีพตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับในการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยครับ
2: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับงานนี้นั่นก็คือกรมประมงเนี่ยเขาได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนค่ะในการชูศักยภาพของสินค้าประมงท้องถิ่นทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปนะคะโดยได้เปิดพื้นที่ภายในงานให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะแล้วก็เครือข่ายฟิชเชอร์แมนนะคะช็อปจากแต่ละจังหวัดกว่า36ร้านค้าเพื่อสนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในชุมชนได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าประมงท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะ
1: นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับกรมประมงก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่นะครับกับกรมประมงพร้อมกับพบกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสก็เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ
4: รู้หรือไม่คำว่าทหารอาสาในกองทัพ บกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2พลอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรการสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570กองทัพ บกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569 ปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพบก Royal Thai Army ค่ะ
5: ค่ะก็มาทำความเข้าใจกันนะคะระหว่างพลทหารอาสากับทหารอาสาถึงจะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่ว่าบทบาทหน้าที่สัญญาเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
5: ค่ะก็ถือว่าขอบคุณนะคะคลิปข้อมูลดีๆนะคะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะมาทักทาย FC กันก่อนดีไหมคะนั่นก็คือทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะเช่นเดียวกันจังหวัดภูเก็ตเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
5: ค่ะแล้วก็มีคุณธ
1: ิ
5: ดาโตมาคุณนิ่มคุณสวัสดิ์ช
1: า
5: ดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณโอ๊ตไฮโลรู้สึกว่าคุณโอ๊ตไฮโลนี่จะขอตัวไปแล้วเน
1: า
5: ะไปทำงานต่อนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารจากเพจ Army Radio ของเรานะคะก็กลับมาในพื้นที่ของกองทัพบกกันค่ะเมื่อช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลนะครับภริยาได้เป็นประธานนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีนะครับและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ
5: ค่ะก็ถือว่ามีการจัดขึ้นนะคะในทุกหน่วยงานนะคะเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะคะมาต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ค่ะนั่นก็คือคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยในวันนี้พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้เปิดเผยนะคะว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยนั่นก็คือนายฮัมบาลีและนายฮิกมีนะคะในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะสุไหงโกลกและแหวงจังหวัดนราธิวาสรวม5อำเภอเมื่อวันที่11มกราคม2569โดยลงโทษในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีก่อนลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก6เดือนและไม่รอการลงโทษค่ะ
1: ศาลพิจารณานะครับจากพยานหลักฐานในสำนวนแล้วนะครับเห็นว่ามีข้อเท็จจริงนะครับเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยนะครับมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานนะครับว่าจำเลยนี่มีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุลอบวางเพลิงในวันดังกล่าวจึงพิพากษาลงโทษนะครับในความผิดฐานอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีนะครับแล้วก็เนื่องจากจำเลยนะครับได้ให้การรับสารภาพศาลก็พิจารณาลงโทษลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับเหลือจำคุก6เดือนโดยไม่รอการลงโทษครับ
5: ค่ะทั้งนี้นะคะจำเลยถูกคุมขังระหว่างการอุทธรณ์คดีดังกล่าวค่ะโดยคำพิพากษาเป็นผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมค่ะ
1: นะครับแล้วก็มากิจกรรมดีๆนะครับที่ชวนพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าโหวตผลงานภาพยนตร์สั้นนะครับภายใต้หัวข้อก็คือเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็นนะครับ Be What You Want โดยกองทัพบกนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับด้วยการรับชมนะครับพร้อมกับกดไลค์และกดแชร์ในคลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหารางวัล Most Like ครับ
5: ค่ะสามารถร่วมสนุกและโหวตง่ายๆนะคะเพียงขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คำว่ากองทัพบก Royal Thai Army นะคะขั้นตอนที่2นั่นก็คือสามารถที่จะเลือกชมคลิปภาพยนตร์สั้นที่เราประทับใจค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือกดไลค์และกดแชร์เพื่อที่จะดันคลิปที่คุณชอบเนี่ยให้ไปถึงฝันสำหรับการกดไลค์เนี่ยจะมีคะแนนให้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือกดไลค์เนี่ย1คะแนนนะคะและกดแชร์ก็จะเป็น2คะแนนค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะร่วมโหวตได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเสียงของคุณมีค่านะครับเพราะฉะนั้นรักใครชอบผลงานไหนก็อย่าลืมเข้าไปร่วมส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจผลงานแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราก็พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบคุยกันในช่วงท้ายของรายการครับ

0: ค่ะก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการซ้อมย่อยนะคะครั้งที่6เมื่อวานนี้คุณบุญยฤทธิ์ก็ไปรับชมมา
1: ไปชมที่สวนสันติชัยปราการนะครับ
0: ค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันที่23กันยายนค่ะหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมก็จะมีการซ้อมย่อยด้วยกัน3ครั้งนะคะนั่นก็คือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมและ15ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่ค่ะ2ครั้งนั่นก็คือวันที่21และ28ตุลาคมนั่นเองค่ะสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับทางเป็นการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับในเรื่องของดินถล่มนะครับน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ล่าสุดนะครับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปนะครับในพื้นที่15จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่เรียกว่าตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้นะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับได้มากถึง120มิลลิเมตรแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเนี่ยเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยค่ะและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะหากเกิดเหตุเนี่ยให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือนะครับในการรักษาความสงบชายแดนนะครับก็

0: และรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัฐขันธวินหุค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระบุพร้อมเดินหน้าโครงการลดภาระประชาชนและเหตุน้ำมันรั่วคลองเตยใกล้กระจ่างค่าต้นต่อจากดินใต้ต่อหม้อสุดตัวทำท่อรั่วซึมสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการขอทุกคนปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติส่วนโครงการไทยพลัสเฟส2จะใช้เงินกู้คงเหลือจากพรก.กู้เงิน 40,000 ล้านบาทต่ออายุโครงการรอเคราะห์เฟส2ได้500หรือ 1,000 บาทปุญญวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอดจนทำให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่ออายุไปอีก2เดือนจะให้เดือนละ 1,000 หรือ500บาทว่าเรื่องนี้ขอให้ไปถามนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพร้อมยอมรับว่าได้ดำเนินการใช้งบประมาณที่เหลือจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศก้อนแรกประมาณ 40,000 ล้านบาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยโดยกล่าวว่าหลังตรวจพบคราบน้ำมันไหลเข้ามาต่อเนื่องขณะล้างท่อระบายน้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมากทม.จึงขุดเปิดหน้าดินร่วมกับบริษัทผู้ดูแลท่อจนพบจุดน้ำมันซึมและหยดออกมาจากแนวท่อใต้ต่อหม้อทางด่วนสถานการณ์ขณะนี้ท่อน้ำมันดังกล่าวได้สวมปลอกเหล็กหุ้มไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงจึงยังไม่เห็นรูรั่วโดยตรงเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างต่อหม้อทางด่วนที่มีเสาเข็มกับแนวท่อที่วางบนชั้นดินส่วนผลวิเคราะห์ที่ระบุว่าเป็นน้ำมันเก่านั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมสะสมจากรอยรั่วขนาดเล็กมานานเจือปนกับสารอื่นในดินส่วนที่มีการรายงานว่าไม่พบรอยรั่วนั้นคือท่ออีกบริเวณหนึ่งสำหรับข้อมูลทางเทคนิคและการยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทม.จะให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงทั้งนี้เจ้าหน้าที่กทม.และทีมงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมเผย8วันแรกโครงการ

0: พลทหารอาสามีผู้สมัครเกือบ 8,000 ขออภัยค่ะเกือบ 8,000 นายคุณยุทธคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
1: กระทรวงกลาโหมสรุปผลการรับสมัครโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ระหว่างวันที่10ถึง17กันยายนมีผู้สมัครรวม 7,898 นายคิดเป็นเกือบ 32% จากเป้าหมายทั้งหมด 25,000 นายเฉพาะวันที่17กันยายนมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น492นายส่วนใหญ่สมัครผ่านสารสดีเป็นหลักรองลงมาคือหน่วยทหารและช่องทางออนไลน์สำหรับผู้สมัครทั้งหมดแบ่งเป็นทหารกองเกิน 5,391 นายทหารกองหนุน 1,309 นายและทหารจำการที่ขอเลื่อนปลด 1,198 นายกระทรวงกลาโหมระบุว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าคนรุ่นใหม่มองเห็นทางเลือกในการวางแผนอนาคตโดยย้ำว่าเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแล้วกองทัพต้องตอบแทนด้วยการมอบโอกาสทั้งสวัสดิการการพัฒนาตัวเองและความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการผู้สนใจโครงการนี้ยังเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24มกราคม2570โดยจะมีการคัดเลือกครั้งแรกในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
2: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นาฬิกานะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
6: Beautiful Music
5: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz Sincere goodbye.

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมือง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าจะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยตรวจสอบก่อนนะครับก่อนการพิจารณาในรอบสุดท้ายซึ่งจากที่ได้คุยกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทในระยะเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์60-40เหมือนเดิมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมนะครับทั้งนี้นายเอกภพได้ยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินงบประมาณมาเพิ่มขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงประเด็นดังกล่าวด้วยครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนงานประติมากรรมรูปปั้นเทวดานั่งและเทวดายืนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
8: การจัดสร้างประติมากรรมรูปเทวดาประกอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยเทวดานั่ง12องค์ในอิริยาบถนั่งถือเครื่องประดับหรือบังแทรกเทวดายืน14องค์ความสูงโดยประมาณ170ซมสวมศิลาภรณ์ยอดน้ำเต้าและประดับเครื่องทรงด้วยลวดลายที่ประยุกต์จากช่อดอกไม้ที่มีความอ่อนช้อยซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรนายช่างประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและคณะทำงานจากกลุ่มประติมากรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างดำเนินการร่างลายเส้นรูปปั้นเทวดามีขนาดเท่าคนจริงผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์แบบตะวันตกเกิดเป็นประติมากรรมร่วมสมัยตามอุดมคติของเทวดาโดยแม่แบบใช้วัสดุดินเหนียวเป็นต้นแบบภายในเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงก่อนนำไปพิมพ์ยางซิลิโคนแล้วนำไปหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสเมื่อแล้วเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนสีและตกแต่งลวดลายเพื่อให้ประติมากรรมทุกองค์สมพระเกียรติสูงสุดเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
9: ไม่เหวี่ยงไม่เควี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: ประกาศรับต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะ

0: ตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐิได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียว

0: เองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ยาโอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกองทัพเรือได้แถลงแจงปมคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีการขอให้บริษัทฮันวาโฮเชียนของเกาหลีนะครับดำเนินการในวงเงิน 16,730 ล้านบาทโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศติดตามรายงานจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
3: กองทัพเรือได้แถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชี้แจงรายละเอียดและข้อสงสัยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไม่มีการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยให้ความสำคัญกับความอยู่รอดทางทะเลและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของประเทศด้านพลเรือเอกกรวิทย์ฉายารถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการและประธานกรรมการพิจารณาระบุว่ามีผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติและเกณฑ์ด้านเทคนิค5รายโดยคณะกรรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมาตรฐานเดียวกันในการประเมินเมื่อเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง1รายกองทัพเรือจึงเห็นควรเดินหน้าโครงการต่อเนื่องจากหากเริ่มกระบวนการใหม่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนและอาจกระทบกรอบงบประมาณรวมถึงกำหนดเวลาของโครงการสำหรับบริษัทฮันวาโอเชียนเสนอราคาหลังการต่อรอง 16,730 ล้านบาทต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทพร้อมข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยวิริยะจันตรารายงาน
2: ไปที่รัฐบาลนะครับได้เผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเข้มนะครับออกใบรับรองการเกิดเพื่อเป็นการสกัดกระบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิสัญชาติไทยมีการมอบ4แนวทางให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ติดตามรายงานจากคุณธีตารีสายสว่างครับ
4: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งป้องกันไม่ให้กระบวนการแจ้งเกิดถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบสัญชาติไทยป้องกันการสวมสิทธิ์และสร้างความมั่นคงในประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับบุคลากรของสถานพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนให้ยึดถืออย่างเคร่งครัดเพื่อกระจัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปโดยวางสี่แนวทางได้แก่สถานพยาบาลต้องตระหนักถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอธิการรับรองเพียงการเกิดที่เกิดขึ้นณสถานพยาบาลหรือหากมีข้อสงสัยในความสัมพันธ์บิดาและบุตรให้แนะนำบิดามารดาทำการตรวจ DNA จากสถาบันที่รัฐรับรองเพื่อใช้ประกอบพิจารณาของนายทะเบียน2คือเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ย้อนหลังได้3คือห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่รวบยอดเพียงคนเดียวเด็ดขาด4สถานพยาบาลจะต้องไม่อำนวยความสะดวกในการไปจดทะเบียนแจ้งเกิดแทนที่อำเภอหรือเขตโดยเด็ดขาดต้องให้บิดามารดาหรือเจ้าบ้านไปดำเนินการเองและห้ามออกหนังสือให้กับเด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลเว้นแต่กรณีส่งต่อฉุกเฉินที่มีพยาบาลตัดสายสะดือระหว่างทางทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบิดามารดาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
2: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ

0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่าน

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชียวนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งมา
2: โอ้โหจริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่หนึ่งชนะกี่สิบล้านละดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่หนึ่งที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่ทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำให้สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พูดอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวันนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษแ
1: ฮเห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลิลี่อย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มันได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ละแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่อ้วเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอันเนี้ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่าว่ะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายๆวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ชุมชนควรให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับการบำบัดรักษาและยอมรับกลับสู่สังคมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนางสุปจีหารือทีมเศรษฐกิจรับมือราคาน้ำมันพุ่งนะครับพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการเคาะอุ้มค่าครองชีพด้วยนะครับรวมถึงราคาสินค้าเกษตรแล้วก็มีความคืบหน้านะครับผลการพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเทือกเขาตะเวอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่าย

0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนจึงคาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการราคาพลังงานค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงสถานการณ์สงครามในขณะนี้ถือว่ายืดเยื้อและมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยประเมินไว้และตอบได้ยากว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่ก็มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปีนี้จะคงอยู่ในกรอบไม่เกิน 3% แม้ว่าทิศทางในช่วงท้ายปีจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับกว่า 2% ตามราคาพลังงานก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนถือว่าราคาอัตราเงินเฟ้อของไทยนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับส่วนข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการควบคุมราคาน้ำมันนั้นย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันโดยอำนาจการกำหนดราคาและนโยบายการจัดการบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแม้น้ำมันจะเป็นสินค้าควบคุมแต่บทบาทของกระทรวงพาณิชย์คือการกำกับดูแลให้มีการจำหน่ายตรงตามป้ายราคาที่ประกาศไว้และการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับไปที่รองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้เผยถึงความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากการบังคับใช้กฎหมายบนเทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์ติดตามรายละเอียดจากคุณธมรัตน์ขันธวินาหุครับ
1: ท่านเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายและจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกนั้นภายหลังการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบข้อมูลในคดีที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในด้านการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบสำหรับการดำเนินการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลและพยานหลักฐานที่ตรวจพบเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้

0: นใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะไม่ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วงั้นนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไม่ไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียบโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้นงที่นี่แหละ
0: นั่งๆก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้นี่หอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะนายจังวีลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้หมายปลายติดคงที่เคยติดก็จะได้มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
3: พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับ วันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปันนรสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพ

0: ที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพ

0: เป็นพระองค์ที่สองต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระสมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก ทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อน ฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้4รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน 14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: เทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระ

0: พทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ติตรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราช

ชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐะชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นกรมมหมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระ

0: รุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเคปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความยังรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรม เป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชน บนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญา ก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนนัทบเปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันท

อะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตอะติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสาปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบร้อยวันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะ

ก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชาตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกราชวรมหาวิหาร

จนพระที่มีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิราชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHzร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช

0: หรือสวท.
1: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
1: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
2: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
1: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
2: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะใครที่ไม่ถนัดจะฟังผ่านหน้าปัดวิทยุก็รับฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าค่ะหลังจบรายการยังสามารถรับฟังผ่านพอดแคสต์ได้นะคะใน News เกาะข่าวค่ำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่นายกรัฐมนตรีไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะโฆษกรัฐบาลชี้แจงให้เงินรวดเร็ว 1,000 บาทใช้2เดือนเกณฑ์เหมือนเดิมค่ะ 60-40 ทร.แจงกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโปร่งใสค่ะแล้วก็เคลียร์กระแสดราม่าน้องลิซ่านะคะผู้ว่าททขอบคุณลิซ่าพาส้มตำแล้วก็คำว่าหมดแก้วซึ่งเป็นเสน่ห์แบบไทยๆไปออกรายการทีวีดังที่อเมริกาค่ะขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขแจ้งนะคะลิซ่าออกรายการแนะนำเบียร์ไทยในต่างประเทศไม่ควรดราม่าแล้วก็ย้ำคนแชร์ต้องปิดยี่ห้อนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
7: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะวันนี้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตพัตราหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสกุล10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบราพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและประชาชนร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาต่อกันที่ประเด็นปากท้องค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการแบ่งเบาภาระจากกระเป๋าของประชาชนคือเงินในกระเป๋าเนี่ยว่ามีน้อยแล้วถ้ามีโครงการดีๆที่ภาครัฐจะมาสามารถแบ่งเบาเงินอันน้อยนิดของเราให้ใช้จ่ายออกไปได้น้อยๆได้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้กลับมาแบบเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนต้องการมีเสียงเรียกร้องโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตอนนี้สรุปแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ22กันยายนนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนรูปแบบเดิมเลยค่ะ60 40นะคะคือรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40จากที่เมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69ก็คงสัดส่วนร่วมจ่ายนะคะคือ60 40แล้วก็เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา22กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะล่าสุดวันนี้สื่อก็ไปถามนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินบอกว่ารองนิติเนี่ยได้มารายงานละส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเท่าไหร่ก็ขอให้คุณเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนายกก็บอกว่าตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันได้จริงนักข่าวก็ถามว่าหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นๆออกมาต่อเนื่องเลยไหมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า ท่านนายกบอกว่าการดำเนินนโยบายเนี้ยไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะคะแต่ว่ามันเป็นทั้งระบบทั้งนโยบายของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนก็จะลดลงในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ค่ะด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะออกมาขยายความถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะบอกว่ารายละเอียดก็จะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดกู้เงินพิจารณาในการดำเนินการในรอบสุดท้ายก็จะพิจารณากันในรอบสุดท้ายก่อนซึ่งคุณเอกภพบอกว่าจากที่ได้คุยกับคุณเอกนิติเนี่ยค่ะคาดการว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนเกณฑ์เดิมเลยนะคะ60ทับ40รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไป700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมทางนี้ก็จะมีการโยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่เนี่ยนะคะคุณเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มเติมอีกค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่ประเด็นนี้กันหน่อยนะคะวันนี้กองทัพเรือตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการค่ะตอบข้อซักถามสื่อประเด็นกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงยืนยันว่าโปร่งใสนะคะหลังจากเคาะให้บริษัทฮาวาโอเชียนดำเนินการนะคะวงเงินอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทหลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงซึ่งก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่าบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีได้ไปวงเงินอยู่ที่16,730ล้านบาททำให้มีการนัดแถลงอย่างเป็นทางการชี้แจงทุกประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันชี้แจงท่ามกลางกระแสข่าวและข้อครหาต่างๆโดยผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมตรวจสอบได้ด้วยแล้วก็ไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งค่ะกองทัพเรือมุ่งเน้นความอยู่รอดทางทะเลแล้วก็ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะด้านพลเรือเอกกรวิทย์ฉาฉายะรัตถีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการแล้วก็ประธานกรรมการพิจารณาเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอตกคุณสมบัติแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคจำนวน5รายค่ะบอกว่าคณะกรรมการก็ดำเนินการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์คือมันมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะกับทุกบริษัทในการพิจารณาอย่างเคร่งครัดพอเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกแค่รายเดียวทางกองทัพเรือก็พิจารณาแล้วเห็นควรให้เดินหน้าโครงการต่อไม่ยกเลิกการจัดหาเพราะว่าถ้ากระบวนการมันไปเริ่มใหม่อะค่ะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้อง6เดือนซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกรอบงบประมาณแล้วก็การทำงานไม่ทันต่อกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ค่ะบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีเป็นผู้เสนอราคาหลังการต่อรองอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้ทางบริษัทก็มอบผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมหรือว่า Offset Policy ตลอดจนสิทธิ์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นเรือตรวจการนะคะแบบของเรือตรวจการไกลฝั่งแบบยานผิวแบบยานผิวน้ำไร้คนขับนะคะแล้วก็ระบบอำนวยการรบนะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแถลงความชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลนี้ตั้งโต๊ะแถลงโดยผู้บัญชาการทหารเรือเลยนะคะกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลกันหน่อยค่ะประเด็นนี้หลายคนติดตามอยู่นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายกบอกแบบนั้นไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่เคยตั้งใจทำผิดกฎหมายคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับรัฐมนตรีหลังผ่านมา6เดือนละว่าจะต้องปรับตรงไหนบ้างคุณอนุทินก็บอกว่าก็คุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วในส่วนของ6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนไหนสะท้อนว่าอยากปรับอะไรไหมท่านนายกบอกว่าเราก็แจ้งทุกท่านว่าขอให้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่ งานจะต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนจะนัดทานข้าวกับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องกินข้าวมันไม่ได้สำคัญอะไรมากถ้ามีเวลาก็กินไม่มีเวลาก็หารือกันตลอดเวลาอยู่ละส่วนจะต้องเตรียมความพร้อมเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมท่านนายกบอกว่าเราก็ต้องพร้อมในทุกเรื่องถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ออกมาจากเจตนารมณ์ที่ไม่สุจริตทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจทุกการดำเนินการตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอยู่แล้วด้วยเจตนาที่สุจริตก็ไม่ได้มีตรงไหนที่บ่งชี้ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งแล้วท่านนายกก็บอกอีกว่าตนเองเนี่ยโดนทุกรอบตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็โดนแต่ก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดแทบจะทุกครั้งพร้อมกับบอกว่ามีความพร้อมในการชี้แจงถ้าถูกกล่าวหาหรือว่ามีการอภิปรายก็ตั้งคำถามมาเลยพร้อมที่จะตอบนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อไหร่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นแล้วก็ทุกข้อกล่าวหาไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะคุณภราดรบอกไม่กังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะไปกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีความมั่นใจว่าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่มันจะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการหัวสวขึ้นมาไหมขึ้นมาอภิปรายตรงนั้นคุณภราดรก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้เลยแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่เขียนยติด้วยต้องสอบถามฝ่ายค้านเลยคุณภราดรบอกแบบนั้นมันก็มีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยก็ถามกันมาได้ถ้ามีการบรรจุเอาไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวให้ติดตามกันอีกค่ะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะเบรกนี้มาต่อกันที่รองนายกศรีหศักดิ์ค่ะมีความเห็นกรณีที่สหรัฐขึ้นแบ็คลิสต์บุคคลแล้วก็มีข่าวว่าหนึ่งในนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของประเทศไทยค่ะเรื่องนี้รองนายกศรีหศักดิ์ยืนยันไม่ได้กระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะให้สอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตรบุคคล28คนแล้วก็2บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีรายชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจนบอกว่าเรื่องนี้มันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไหมรองนายกศรีอศักดิ์ก็ให้ความเห็นนะคะบอกว่าไม่กระทบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลทีนี้นักข่าวก็ถามว่าทางสหรัฐเขาเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไหมคุณศรีอศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอยู่แล้วเรื่องกระบวนการสแกมเมอร์เรื่องออนไลน์เรื่องการนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้สื่อก็ถามย้ำอีกบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือเปล่าที่จะต้องไปชี้แจงคุณศิริศักดิ์บอกว่าไม่อึดอัดนะคะถ้ายังจำกันได้คุณวรพักธัญญาวงศ์ท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะในช่วงแรกๆที่รัฐบาลอนุทินเข้ามาบริหารประเทศตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวมีคราวเรื่องของการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องสแกมเมอร์นะคะท่านก็ลาออกไปด้วยการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรื่องนี้ถูกเสนอต่อคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณวรพักเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะเป็นเพียงข้อมูลที่มีการนำเสนอออกมาให้มีการพิจารณาดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังลงใต้ไปติดตามเรื่องกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากันหน่อยค่ะเปิดเผยความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเหตุที่เทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์นะคะพันเอกเอกบริษชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวรอยต่ออำเภอบงจังขออภัยรอยต่อตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ผลการตรวจสอบค่ะเพราะว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีกระบอกที่1ค่ะเป็นปืนเล็กกล AK102 หมายเลขประจำปืนถูกขูดลบออกไปอันนี้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จำนวน5เหตุการณ์ด้วยกันนะคะส่วนกระบอกที่2ค่ะเป็นปืนเล็กกล M16 มีหมายเลขประจำปืนแล้วก็พบว่าถูกแย่งชิงไปจากเหตุกรณีโจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์ดำกองร้อยทหารราบที่15121เมื่อวันที่19มกราคมปี59แล้วก็ไปพบข้อมูลเชื่อมโยงเหตุการณ์จำนวน6เหตุการณ์สำหรับผลการตรวจสอบดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญเลยล่ะค่ะในการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนแล้วก็ปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมไปถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะคะล่าสุดบ่ายนี้ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นค่ะโดยกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานนะคะช่วงเวลา 15:10 คนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบากูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกำลังพลที่ติดอยู่ภายในรถและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีอาสาสมัครบาดเจ็บถึง16นายเสียชีวิต2นายหากมีความคืบหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังมาที่ประเด็นดราม่าข้ามประเทศกันหน่อยค่ะน้องลิซ่าสร้างกระแสเสน่ห์ไทยนะคะคือจริงๆเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ๆก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนก็บอกเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นดราม่าได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาสยบดราม่าแล้วค่ะบอกว่ากรณีที่ลิซ่าดื่มแอลกอฮอล์ในรายการต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายโฆษณานะคะแล้วก็ย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยห้ามแค่โฆษณาไม่ได้ห้ามดื่มแล้วก็มองว่าไม่ควรที่จะดราม่าด้วยซ้ำเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งก็เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กรมควบคุมโรคนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนต้องย้ำแบบนี้นะคุณผู้ฟังค่ะมีแค่บางส่วนเล็กๆ เท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วน้องเนี่ยถือว่าไปเผยแพร่ไปสร้างกระแสเสน่ห์ไทยให้กับต่างชาติเขาได้รู้แล้วก็ไปปลุกกระแสความเป็นไทยในเวทีระดับโลกอะค่ะคือน้องทำมาโดยตลอดแล้วก็ผ่านทั้งเสียงเพลงทั้งการไปออกรายการแบบนี้น่าชื่นชมทีเดียวแต่ปรากฏว่ามีบางส่วนเกิดดราม่าขึ้นดราม่าว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าของศิลปินระดับโลกชาวไทยอย่างลิซ่าเนี่ยที่ไปออกรายการในต่างประเทศแล้วก็มีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยปรากฏอยู่โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะคุณพัฒนาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะมันไม่ได้นำมาออกอากาศในประเทศไทยการตีความทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาจากเจตนาเป็นหลักกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาสินค้าย้ำว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามการดื่มนะคะแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ห้ามในเรื่องของการโฆษณาเท่านั้นสำหรับการเผยแพร่ภาพเท่าที่ตนเองเห็นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนมีประชาชนนำภาพมาแชร์ต่อนะคะแล้วก็มีการเบลอชื่อผลิตภัณฑ์มีการเบลอชื่อตราสัญลักษณ์เรียบร้อยถือว่าก็เป็นไปตามกฎหมายไทยอะค่ะไม่มีอะไรน่าดราม่าเลยในช่วงท้ายคุณพัฒนาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยส่วนตัวมองว่าไม่ควรเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสาเหตุที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมากเป็นเพราะว่าผู้กระทำคือศิลปินชาวไทยซึ่งถ้าศิลปินชาวต่างชาติเป็นคนทำอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าในทางกลับกันเนี่ยผู้ว่าทท.เขาขอบคุณลิซ่านะคะที่พาเอาส้มตำพาเอาคำว่าหมดแก้วเป็นเสน่ห์แบบไทยๆเนี่ยไปออกรายการดังทีวีในอเมริกานะคะคุณผู้ฟังถ้าได้ดูคลิปน่ารักมากนะคะคือน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักอยู่ละหน้าตาน่ารักด้วยแล้วกิริยาน้องคือมันมีเสน่ห์ไปหมดเลยอะค่ะทำให้คนรู้จักแล้วก็ผู้คนทั่วโลกชื่นชมการทำแบรนด์ Ambassador Amazing Thailand ของน้องได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆคุณถัปนีเกียรติไพฑูรย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะโพสต์ขอบคุณลิซ่าหรือว่าลาลิสามโนบาลหลังจากรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะคะซึ่งเป็นรายการทีวีโชว์ที่ได้รับความนิยมมากๆในต่างประเทศระบุบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาลิซ่าได้ทำหน้าที่เป็น Amazing Thailand Ambassador ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆอันนี้คืออันนี้เห็นด้วยนะน้องธรรมชาติจริงๆนะคะทุกครั้งที่น้องพูดถึงประเทศไทยอะค่ะพวกเราสัมผัสได้เลยว่ามันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันแล้วก็ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตัวน้องเองแล้วก็ความเป็นไทยของประเทศไทยวัฒนธรรมไทยล่าสุดเพียงแค่ส้มตำหนึ่งจานนะคะมันกลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยบนเวทีระดับโลกได้เลยตั้งแต่การแนะนำรสชาติแบบไทยๆไปจนถึงการสอนให้พูดคำว่าหมดแก้วนะคะสร้างทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานนะคะทำให้เสน่ห์ไทยเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของผู้คนทั่วโลกได้อย่างน่ารักมากๆอะค่ะคุณผู้ฟังคือในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะผู้ว่าการททบอกว่าต้องขอบคุณน้องลิซ่ามากๆที่นำเอาความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างงดงามแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดเลยโอ้น้องน่ารักมากนะคะแล้วคือพอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เอาจริงๆดูเหมือนน้องไม่ได้ทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ซะทีเดียวแต่กลายเป็นว่าน้องทำตัวแบบนั้นอยู่แล้วคือเขาเรียกว่านำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่อยู่แล้วเป็นปกติของน้องแต่ในขณะเดียวกันน้องก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่หลายคนบอกอะนะคะ ลากันไปด้วยตลาดน้อยย่านดังกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังคะติดอันดับ14จาก40ย่านทั่วโลกค่ะในการจัดอันดับย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ของ Time Out นะคะก็นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่กรุงเทพเคยได้รับบนลิสต์นี้ค่ะก็เป็นอันดับขณะที่อันดับ1เนี่ยตกเป็นของกรุงโซของเกาหลีใต้นะคะย่านของแอลโอเชียนดิสทริกนะคะของโมร็อกโกค่ะแล้วก็ของกรีซด้วยนะคะคว้ารางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3ไปตามลำดับค่ะซึ่งเสน่ห์ของการเที่ยวเมืองใหญ่บางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่การเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเดินหลงเข้าไปในย่านเล็กๆบ้างแล้วไปเจอกับร้านเก่าแก่ร้านใหม่คาเฟ่บาร์ลับอาหารท้องถิ่นเหล่านี้ค่ะผู้คนในชุมชนเหล่านั้นก็ใช้ชีวิตร่วมกันมันกลายเป็นเสน่ห์ทำให้เรารู้สึกสัมผัสชีวิตจริงๆในเมืองนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ทามเอาเขานำมาพยายามที่จะค้นหาการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดก็คือเรื่องเหล่านี้แหละค่ะเรื่องของผู้คนการใช้ชีวิตเสน่ห์ของชุมชนต่างๆก็กลายเป็นการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ขึ้นนะคะก็คัดเลือกย่านดังๆจากเครือข่ายนักเขียนบรรณาธิการท้องถิ่นทั่วโลกก่อนที่บรรณาธิการของทามเอาจะพิจารณาเลือกย่านท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็จัดอันดับให้แต่ละสถานที่โดยมีการวิเคราะห์จากหลายปัจจัยนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมธุรกิจอิสระคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นชุมชนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในย่านนั้นที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งหนึ่งในย่านที่ได้รับเลือกปีนี้คือตลาดน้อยของกรุงเทพมหานครนะคะก็คว้าอันดับที่14ของโลกขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป15นะคะแล้วก็กลายเป็นผลงานที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครในประวัติศาสตร์การจัดอันดับนี้ค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคุณผู้ฟังลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัตมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพทรงมีความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนทักษะทางทหารจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทหาร

นอกจากนี้ทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้อำนวยประโยชน์แก่สังคมและกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านโครงการกำลังใจและการทรงงานร่วมกับสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมาภายหลังเมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมพรรษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามมีนายสุไหมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและราษฎรชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวซอลาวัดนาบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมกันสวดดุอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามียะและโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม610คนสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสีมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดอาคารราชูทิศซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน 3,047 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน198คนในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัฒน์ซึ่งจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนประกอบด้วยด้านพระราชปณิธานจัดแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะผ่านการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้ และด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆโดยมีนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025 Asian Youth Games 2025และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง 2568 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นรอบด้านทั้งการผลิตครูคุณภาพตามรูปแบบ CMRU Model โครงการครูรักถิ่นการพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลดฝุ่น PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งยกระดับการศึกษาให้ทันสมัยนำงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่21และบูรณาการกระบวนการวิศวกรสังคมเข้ากับหลักสูตรเพื่อสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเริ่มกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศพร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวราราม4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6:00 น9:00 12:00 15:00 18:00และ21:00 กำหนด100วัน ต่อมาเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตาราม4รูปจากนั้นเวลา 13:30 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลภะปุคละกถากล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชบารดาแห่งแผ่นดินทรงมีพระราชฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบลงพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นนายทินภัทรธิรามนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกลในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายราชสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทพรักติก้าจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบกนิกรมาตลอดขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังประชาชนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาก่อนมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพมีประชาชนและคณะบุคคลทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทพรักติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเรลจำกัดและในวันเดียวกันนี้มีคณะทูตานุทูตเข้าถวายสักการะพระศพเช่นนายเยฟเกนีโตมีฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่ต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับองค์การสหประชาชาติทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่19กันยายน2569ดังนั้นสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกานักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
3: ส
2: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

0: โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดู
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: พยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้

0: ได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เลอา
2: สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับความคืบหน้าคนร้ายรอบวางระเบิดและรอบยิงรถอส.สุขิรินทร์มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งส่งตัวเข้ารับการรักษาและควบคุมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธมลรัตน์ขันธาวินาหุครับ
3: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในรถอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาณโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16รายและเสียชีวิต2รายโดยผู้เสียชีวิตได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนัทนันแก้วสุโภขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นและรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานพร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่ประเมินความเสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ธมลรัตน์ขันธวินาหกรายงานค่ะ
2: ไปที่สภาพอากาศนะครับปภ.ได้ส่งข้อความผ่านเซลบอสคาสแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับรวมถึงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน่านได้แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่นะครับทำให้ระดับแม่น้ำสาอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลแม่สาและพื้นที่ข้างเคียงนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับให้เคลื่อนย้ายรถรวมถึงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับไปที่สนคครับชี้ว่าตลาดอาหารโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยต่อยอดวัตถุดิบและสมุนไพรสร้างอาหารมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
4: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตลาดอาหารบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณสู่การสร้างมูลค่าหลังผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกปี2568มีมูลค่ากว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2576โดยสนค.ระบุว่าผู้บริโภคพร้อมประหยัดค่าอาหารทั่วไปเพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพโดยการกล่าวอ้างด้านสุขภาพต้องสื่อสารง่ายมีหลักฐานและน่าเชื่อถือขณะที่คำกล่าวอ้างพื้นฐานเช่นโปรตีนสูงไม่มีน้ำตาลเติมแต่งเริ่มไม่เพียงพอต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงแนะผู้ประกอบการไทยเร่งวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากพืชผลและสมุนไพรไทยเช่นมังคุดมะพร้าวและเห็ดรวมถึงข้าวคาร์โบไฮเดรตต่ำที่มีใยอาหารสูงเพื่อต่อยอดสู่อาหารสุขภาพและอาหารทางการแพทย์ซึ่งเป็นตลาดมูลค่าสูงพร้อมยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลกในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

This town ain't big enough for both of us ผลงานของวง Spark คือหนึ่งในผลงานระดับตำนานของวงการ Glam Rock Cult Rock Art Pop ที่โดดเด่นด้วยดนตรีชนิดที่เรียกว่ามี Movementแบบอลังการเลยทีเดียวเพลงล้อเลียนสังคมอย่างชาญฉลาดและก็ด้วยเสียงร้องระดับซูเปอร์ของรัสเซลเมลยิ่งทำให้เพลงนี้น่าสนใจโดดเด่นและก็แปลกหูแปลกตาไปกว่าเพลงอื่นๆนะครับเพลงนี้นำมาจากภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกเรื่อง This Town Ain't Big Enough For Both of Us หรือเมืองนี้ใหญ่ไม่พอสำหรับเราสองคนนั่นก็หมายความว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องตุยกันไปเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นอกจากตัวหนึ่งจะเป็นตัวผู้และอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับแทนที่เพลงนั้นจะเล่าเรื่องของการดวลปืนเพลงกลับนำสำนวนขึ้นมาเปรียบเปรยการแข่งขันและความอึดอัดในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของคู่รักความหึงหวงและแรงกดดันจากการทำงานท่อนเพลงเล่าเหตุการณ์ตลกประชดประชันตั้งแต่การที่เสียงเครื่องบินมาขัดจังหวะการเข้าได้เข้าเข็มของคู่รักไปจนถึงการที่คนรักตื่นมาแล้วเปรียบเทียบว่าอีกฝ่ายหนึ่งตื่นเช้าเหมือนอยู่ในป่าแสดงถึงความรู้สึกอึดอัดจนไม่อยากจะอยู่ร่วมสเปซเดียวกันได้คือเริ่มที่จะมีพฤติกรรมสารสินต่างๆไม่ตรงกันรูปประโยคของเพลงนี้มาใช้ได้จริงๆนะครับอย่าง This อาจจะเป็นห้องหรือรถหรือเก้าอี้โซฟาอะไร

ก็ได้เราก็จะใช้ประโยคนี้ this place หรือ car or chair or sofa ain't big enough for both of us แล้วเราก็จะตามด้วยอีกประโยคนึงก็ได้นะครับ it ain't me that's gonna leaveแล้วก็ไม่ใช่ฉันหรอกนะที่จะออกไปจากห้องนี้หรือลุกไปจากเก้าอี้ตัวนี้เพลงนี้เป็นความร่วมมือกันของสองสี่พี่น้องรอนเมลกับรัสเซลเมลรอนเมลนี่เป็นคนแต่งเพลงนะครับเขาก็จะมีภาพลักษณ์ที่สงบนิ่งไว้หนวดจุ๋มจิ๋มเป็นเอกลักษณ์ตายเงียบขึมแต่เป็นมันสมองที่อยู่เบื้องหลังการแต่งเพลงที่เน้นจังหวะเปียโนรวดเร็วแล้วก็ดนตรีซับซ้อนรวมทั้งเนื้อเพลงก็กรัดกร่อนเชิงวรรณกรรมซะด้วยนะครับคนขับร้องนี่ก็คือน้องชายของเขาเองรัสเซลเมลซึ่งเป็นคนที่มีพลังมากมายเหลือเฟือแล้วก็มีช่วงเรนจ์เสียงที่กว้างโดดเด่นด้วยการร้องสไตล์ฟอสเซโต้ที่สูงและเร็วมากจนเกือบจะเหมือนออเปร่าเลยนะครับเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ2ของ UK Single Chart ในปี2017หรือ1974ทำยอดขายทะลุบันระเบิดเถิดเทิงในยุโรปเลยทีเดียวส่งผลให้อัลบั้มชุด Kimono My House ของพวกเขากลายเป็นอัลบั้มคลาสสิกและตัวเพลงก็ยังเป็นรากฐานสำคัญของแนวเพลงแบบ Synth Pop New Wave และ Power Pop ที่ศิลปินระดับตำนานอย่าง Queen MorrisseyPet Shop Boys และ Franz Ferdinand ต่างยกย่องว่าเพลงนี้คือแรงบันดาลใจหลักของพวกเขา This Town Ain't Big Enough For Both Of Us ของวง Sparks ไปอยู่บนท็อป10ของอังกฤษถึง6สัปดาห์ไปครองอันดับ2อยู่2สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเก้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับไปต่อกันที่พระราชหัตถเลขาลงวันที่8พฤษภาคมร.ศ.116ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่บนเรือมหาจักรีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนที่3นอกจากที่ไปดูเห็นจากเรือที่เป็นสำคัญคือปลายคลองน้ำจืดเขาว่าเป็นที่กรองมาขังในสระแล้วสูบขึ้นถังเหล็กสูบ2ถังน้ำใช้ได้ทั่วเมืองแต่เขาว่าไม่ดีเหมือนที่ไคโรที่น้ำนี้เป็นของกัมปานีเหมือนกันขายกะหล่นละแฟรงหนึ่งแต่ที่ใช้เป็นของ government ลดราคาครึ่งหนึ่งยังที่ไว้น้ำมันเขาทำอู่เข้าไปริมคลองถัดเมืองเข้ามาหน่อยหนึ่งมีทุ่นเหล็กสำหรับกันน้ำมันเวลาลุกกับเขากำลังทำที่บรรทุกถ่านใหม่จะให้ห่างเมืองเข้ามาเพราะผงถ่านปลิวนักและอื้ออึงมากด้วยการบรรทุกถ่านที่ไหนไม่มีเร็วเท่าที่นี่เรือจะมาถึงเรือถ่านจอดคอยอยู่เป็นแพถ้าเวลากลางคืนมีกระโปรงเหล็กสำหรับบรรจุถ่านจุดไฟไว้ให้สว่างและเห็นด้วยดูผู้คนจอแจเป็นที่ทำธุระการงานจริงๆได้ถามมิสเตอร์กูลในการเกี่ยวข้องของอังกฤษเขาว่าไม่มีอันใดกงสุลก็เหมือนกงสุลทั้งปวงเป็นแต่ผู้เป็นหูเป็นตาแทนลอร์ดไครโมเท่านั้นการแนะนำอันใดก็ไม่ต้องมีเพราะเจ้าเมืองคนนี้เป็นคนเข้าใจการงานดีเขาไปอยู่เรียนที่ฝรั่งเศส6ปีเมื่อปีกลายนี้ก็ไปยุโรปซิกกี้ปาชานั้นเป็นคนสำคัญอยู่นานไปเห็นจะเป็นคนมีตำแหน่งสูงมากเจ้าเมืองเอาช่อดอกไม้มาให้ช่อหนึ่งเป็นดอกไม้ที่สวนเขามีงามๆดีมากแต่กุหลาบเหลืองและชมพูขอบแดงสองดอกโตได้ขนาดที่โตสารีฉันอัดอยู่จะส่งเข้าไปให้ดูใช่ว่าข้างหน้าจะไม่ได้เห็นแต่นี่วิเศษที่เมืองไม่มีหญ้ามีกุหลาบงามถึงเพียงนี้เ
ขาว่าสวนเล็กแต่รักษาดีมากเขาเป็นคนรักดอกไม้กลับมาลงเรือที่บ้านมิสเตอร์กูเจ้าเมืองแลผู้อื่นมาส่งมากเจ้าเมืองว่าจะไปหาที่ไกโรเวลากลับมาสีกีปาชาว่าได้มาประจำรับใช้สองวันเหมือนสองนาทีจะคิดอ่านให้ได้มารับใช้ที่ไกโรอีกให้ได้กูก็ลงมากับคนอื่นๆกลับไปสองทุ่มเศษล้างเรือผึ่งแล้วยังเปียกอยู่เขียนหนังสือถึงกรมหลวงแลโทรเลขถึงแม่เล็กแล้วจึงได้กินข้าวบนดาดฟ้าหนาวเต็มทีปลอด62ตั้งแต่วันนี้จนวันนี้หนีเข้าห้องกันหมดแล้วคนที่ไปมาในเวลาเย็นมีโอเวอร์โกทกันหมดแต่ใครๆบอกหมดว่าเมื่อ2วันมานี้ร้อนเต็มทนการที่มาสบายตลอดทางนี้เป็นเดชะพระบารมีแท้คำที่เรียกฉันในราชการใช้มลิกเอลเซียมกวินใช้เอลลิงลันแต่เด็กตามถนนมักตะโกนกันเรียกสุลต่านสุลต่านใช้แต่เจ้าแผ่นดินตุรกีคำว่าเคดีฟสูงกว่าวลีไวส์ลอยแต่ต่ำกว่ามาลิกาเป็นคำยืมมาจากภาษาเปอร์เซียเอมเปอเรอร์ไม่มีคำอาหรับใช้ทับศัพท์ว่าเอมเปอเรอร์อีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังเพลงที่ขึ้นอันดับTop 10ของประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2517หรือ1974นะครับในช่วง18พฤษภาคมปีนั้นก็มีอีกหนึ่งเพลงนี้ Red Dress ของ Alvin Stardust ศิลปินในแนว Glam Rock Rock and Roll และ Pop ของอังกฤษผู้มีเพลงดังอย่าง Jealous Mind และ I Feel Like Buddy Holly เป็นต้นรวมทั้งเพลง My Kukachu ที่ฮิตระดับวงการเอาไว้นะครับ Alvin Stardust นำเพลง Red Dress มาอยู่ใน Top 10ของอังกฤษถึง3สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ7อยู่1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Status Quo Rock Hard Rock Psychedelic Rock และ Boogie Rock จากอังกฤษเช่นกันเพลงดังของพวกเขาก็มีอย่าง CarolineDown, down, playing rain, rocking all over the world, playing whatever you want, และ playing what you are proposing. Status Quo นำเพลง Break the Rules มาอยู่ใน Top 10ของอังกฤษ2สัปดาห์ไปครองอันดับ8 1สัปดาห์นะครับและปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย R. Dean Taylor ศิลปินจาก Toronto จังหวัด Ontario ของแคนาดาท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ4ปีที่แล้วด้วยวัย82ปีเพลงที่ท่านโด่งดังมากๆนะครับก็คือ Indiana Wants Me แล้วก็เพลง Gotta See Jane รวมทั้ง There's a Ghost in My House R. Dean Taylor เป็นศิลปินแนว Pop Rockability และ Soulแต่งเพลงร้องเพลง Record Producer และเป็นนักดนตรีด้วยเล่นกีตาร์นะครับR. Dean Taylor นำเพลง There's a Ghost in My House มาอยู่ใน Top 10ของอังกฤษถึง6สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ3 1สัปดาห์ทั้ง3เพลงในแนว Rock and Roll ซึ่งขัดแย้งกับบรรยากาศขมุกขมัวที่เกิดขึ้นในบ่ายเย็นวันศุกร์นี้นะครับเชิญฟังทั้ง3เพลง

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz มีเรื่องจะกลับเรียนให้ทราบว่าเราจะอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณแบบนี้ซึ่งเราก็ทำมาทุกวันนะครับหลายปีแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่5ก้าวเข้าสู่เดือนที่9ของปีที่5ก็จะเรียนให้ทราบว่า30กันยายนพุธที่30กันยายนนี้ก็จะเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายทาง FM 94.5 MHz นะครับด้วยความไม่พร้อมหลายๆประการถ้าเรามีโอกาสมีความพร้อมแล้วเราก็จะกลับมารับใช้คุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่คิดถึงกันก็เข้ามาฟังรายการของเราได้ทางสุชาติ radio.com ซึ่งก็ยังอยู่บนเว็บไซต์แบบนี้เสมอไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าคิดถึงกันก็เขียนจดหมายมาคุยกันนะครับที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของกริดที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่ขวัญใจวัยรุ่นคนนี้เดวิดแคสซิตี้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในพี่ชายที่อยู่ในทีวีซีรีส์เรื่อง Patrick Family ตอนนั้นเขาก็เป็นเรียกว่าขวัญใจวัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับเดวิดแคสซิตี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อปี2560ตอนนั้นอายุได้67ปีที่ฟอร์ดลาลาเดลในยุคหลังจากการเป็นทีเนจไอดอลไปแล้วนะครับท่านก็ไปหลงไหลแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาเรื่องการดื่มในที่สุดก็ไปเสียชีวิตลงเพราะว่าตับทำงานไม่ค่อยจะดีแล้วก็ไตก็ล้มเหลวด้วยแต่ยังไงก็ตามเดวิดแคสซิตี้ก็ยังฝากผลงานทั้งทีวีซีรีส์และเสียงเพลงเอาไว้ให้เราได้ฟังกันนะครับวันนี้เราจะได้ฟัง If I Didn't Care ของเขาซึ่งก็เป็นเพลงที่แต่งโดยแจ็คลอเรนซ์นักแต่งเพลงในตำนานนะครับท่านแต่งเพลงนี้ให้กับ Ink Spots ขับร้องกันเอาไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีบิลเคนนี่เป็นคนร้องนำในเวอร์ชันของ Ink Spots ตั้งแต่นู่นครับคุณผู้ฟัง1939ปีที่4ในรัชกาลของล้นเกล้ารัชกาลที่8หรือพ.ศ. 2482นั่นเองเกือบ40ปีผ่านไปเดวิดแคสซิตี้ก็นำเพลงนี้กลับมาขึ้นชาร์ตอีกครั้งหนึ่ง If I Didn't Care เป็นลักษณะออกมาเป็นร็อกบัลลาดนะครับ If I Didn't Care ของเดวิดแคสซิตี้มาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง3สัปดาห์ไปครองดับ9อยู่2สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Show Wadi Wadi เป็นวงร็อกของอังกฤษมีเพลงดังๆอย่าง Dancing Party เพลง I Wonder Why และเพลง Blue Moon นะครับซึ่งเขาก็นำมาคัฟเวอร์กันใหม่และอีกหลายๆเพลงที่โด่งดังรวมทั้ง Pretty Little Angel Eyes วันนี้เราจะได้ฟังเพลง Hey Rock and Roll ของ Show Wadi Wadi6สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ2อยู่1สัปดาห์นะครับเพลงที่3เป็นของนักร้องนักแต่งเพลงชาวอิตาลีเป็นสาวที่สวยมากๆชิเกลล่าซินควินตีท่านมาจากเมืองโวโรนาในประเทศอิตาลีเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นผู้ดำเนินรายการทางทีวีเคยเป็นตัวแทนของประเทศอิตาลีเข้าประกวด Eurovision Song Contestในปี1964หรือพ.ศ. 2507ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กแล้วก็ได้รับรางวัลที่1ด้วยนะครับชนะในปีนั้นเราจะไปฟังเพลงบัลลาดเพราะๆของท่านนะครับเพลงนี้ชื่อ Go Before You Break My Heart 1สัปดาห์บนท็อป10ของกรีดไปครองดับ8อยู่1สัปดาห์ปัจจุบันจิกลิโอล่าซินควินตีท่านอายุ78ปีครับปิดท้ายด้วยศิลปินดังจากอเมริกาที่เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีเป่าทำเป็ดเล่นคีย์บอร์ดแต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ยังเป็นดาวตลกด้วยเรย์สตีเวนท่านจะมากับเพลงในแนว novelty เล่าเรื่องแล้วก็ตลกขบขันนะครับเพลงนี้ชื่อ The Streak 5สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ1อยู่1สัปดาห์4เพลงหลากหลายสไตล์จากหลากหลายศิลปินนะครับเดวิดแคสซิดี้กับเพลง If I Didn't Care เพลงเก่าถูกนำมา cover กันใหม่ส่งต่อส่งผ่านมาถึงรุ่นปัจจุบันตามด้วยโชวาดี้วาดี้กับเพลง Hey Rock and Roll เพลงที่3เป็นเสียงหวานๆของจิกลิโอล่าซินเควนจิศิลปินจากอิตาลีกับเพลง GoBefore You Break My Heart และปิดท้ายกันที่เพลงสนุกตลกขบขันจาก Ray Stevens The Streak

0: Once again, your Action News reporter in the booth at the gym covering the disturbance at the basketball playoff. Pardon me, sir. Did you see what happened?
1: Yeah, deep. Hey, Tom, I was just going down there to get Ethel a snow cone. Here he come, right out of the cheap seats. Dribbling. Right down the middle of the court. Didn't have on nothing but his PA. Made a hook shot and got out through the concession stand. I hollered up at Ethel. I said, "Don't look, Ethel!" It was too late. She'd already got a free shot. Grandstand. Right there in front of the home page.
2: Well, yes, they call him the street.
0: Here it comes again. Who's that with it? Ethel. Is that you, Ethel?
2: He's just as proud as he can be.
0: What do you think you're doing?
2: Listen to me. He gonna give us a
0: You get
2: key.
0: Your cold on.
2: Well, yes, they call him the street.
0: Ethel, where you go?
3: Beautiful, beautiful, beautiful.
4: You're listening to beautiful music.
3: Music.
5: คุณผู้ฟังที่รักครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับพุธที่30กันยายนนี้แล้วจะเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายของ Beautiful Music ทาง FM 94.5 MHz ซึ่งในวันนั้นจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงป๊อปของทศวรรษที่1960จะมีเพลงอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวมาล่ำลากันในวันนั้นเลยนะครับแต่ในระหว่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังคิดถึงกันนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.com จะมีรายการย้อนหลังของเราที่เคยออกอากาศไปแล้ว4ปีกับ9เดือนอยู่บนเว็บไซต์นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังย้อนหลังกันเพลินๆถ้าไม่อยากฟังเพลงคนเดียวอยากฟังเพลงแล้วมีเพื่อนคุยอยู่ด้วยแล้วก็เข้ามาที่สุชาติ radio.com เลยครับเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตปลอดภัยไร้กังวลอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของอังกฤษในปีพ.ศ. 2520หรือ1974ไปฟังผลงานของ Cockney Rebel กับเพลง Judy Teen ซึ่งเป็นซิงเกิลแจ้งเกิดระดับตำนานที่เป็นการผสมผสานดนตรีในแนวแกรมร็อกกับออคูสติกป๊อปและอาร์ตร็อกเข้าด้วยกันอย่างมีชั้นเชิงเลยทีเดียวนะครับมีหลากหลายมูฟเมนต์นำเสนอเรื่องราวความรักของวัยรุ่นที่ใช้ถ้อยคำภาษาออกมาเป็นภาษากวีเลยทีเดียวเพลงเล่าเรื่องราวความรักความหลงใหลและความวุ่นวายใจในชีวิตของวัยรุ่นผ่านตัวละครเด็กสาวที่ชื่อจูดี้ทีนเนื้อเพลงนั้นถ่ายทอดมุมมองของชายหนุ่มที่เฝ้ามองจูดี้ด้วยความรู้สึกสับสนและเปราะบางการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความปรารถนาและความสับสนในความสัมพันธ์ถูกนำเสนอผ่านภาษาเชิงวรรณกรรมและเมโลดี้ที่ติดหูสะท้อนภาพชีวิตวัยรุ่นยุค1970ที่เต็มไปด้วยสีสันความแสบซ่าและอารมณ์ดราม่าต่างๆไอ้เรื่องดราม่านี่มีทุกรุ่นทุกยุคเลยนะครับ Cockney Rebel หรือ Steve Harley and Cockney Rebel เป็นวง5หนุ่มของอังกฤษในแนวร็อกป๊อปกรามร็อกเขาก็รวมตัวกันตั้งแต่ปี2515นะครับแล้วก็อยู่กันไปบ้างเลิกกันไปหยุดกันไปกลับมาใหม่ในที่สุดก็ยุติวงไปจริงๆในปี2567ที่ผ่านมานี่เองครับJudy Teen ของ Cockney Rebel อยู่ในท็อป10ของอังกฤษ3สัปดาห์ไปครองอันดับ5อยู่1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Moth and McNeil ศิลปินจากเนเธอร์แลนด์เจ้าของเพลงดังมากที่สุดเพลงหนึ่งในยุค1970 How Do You Do How Do You Do ha ha เพลงนั้นแหละครับแต่วันนี้เราจะฟังเพลง I See a Star ของพวกเขาทั้ง2คนนี้นะครับมาอยู่บนท็อป10ของกรีด2สัปดาห์ไปครองดับ8อยู่1สัปดาห์และปิดท้ายกันที่แกลลี่กริตเตอร์ศิลปินดังมากๆของอังกฤษที่ตอนนี้ใช้เวลาในช่วงผมสีเงินอยู่ในคุกเราจะฟังเพลง Always Yours ของเขา 6 สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษแล้วก็ไปครองอันดับ1อยู่1 สัปดาห์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วย้ำอันคลอสไทยยึดหลักปักปันเขตแดนทะเลให้ชัดเจนก่อนแบ่งทรัพยากรนะครับและยอมรับว่าสัมพันธ์กับกัมพูชาดีขึ้นมีท่าทีประนอมติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
2: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสโดยนัดแรกได้รายงานรายละเอียดให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วโดยการประชุมเป็นไปด้วยดีและไทยได้แสดงท่าทีในภาพรวมว่าการแก้ปัญหาจะต้องนำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืนโดยนายศิริศักดิ์ย้ำว่าสำหรับประเทศไทยข้อยุติยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนเสียก่อนส่วนท่าทีของกัมพูชานายศิริศักดิ์ระบุว่ากัมพูชาก็ให้ความสำคัญกับการปักปันเขตแดนเช่นกันแต่หากกระบวนการปักปันไม่แล้วเสร็จและต้องใช้เวลากัมพูชาต้องการเดินหน้าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกันอย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันหลักการว่าต้องปักปันเขตแดนให้ชัดเจนก่อนส่วนการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันในลำดับต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้นายศิริศักดิ์ระบุว่าเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายมีท่าทีประนอมมากขึ้นซึ่งอาจเปิดพื้นที่ให้สามารถพูดคุยกันได้ส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดกูเรตแห่งใหม่ก่อนจะมีการกบกับนายศิริศักดิ์ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณหนึ่งโดยเป็นพื้นที่ในส่วนของปัญหาเขตแดนทางบกและไทยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันดังนั้นสิ่งใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสถานการณ์โดยรวมมีเป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไชนีสไทเปได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมในฐานะอันดับ1กลุ่ม4นะครับติดตามรายงานจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
3: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่ปราบมองโกเลียและคีร์กีสสถานแบบไม่เสียเซตลงเล่นแมตช์สุดท้ายพบกับทีมสาวไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มซึ่งเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากแมตช์ที่แล้วลงสนามตั้งแต่เซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพิชยากกรำชัชชื่ออ่อนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระโดยเริ่มเซตแรกทีมไชนีสไทเปอาศัยความเหนียวแน่นในเกมรับทำแต้มเบียดสูสีกับทีมสาวไทยก่อนที่ช่วงท้ายจะพลาดตีเสียเองและเป็นฝ่ายพ่ายไปในที่สุด22ต่อ25คะแนนทำให้ทีมสาวไทยขึ้นนำ1ต่อ0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2รูปเกมไม่ต่างจากเซตแรกมากนักเนื่องจากผู้เล่นทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกแต่ด้วยความเด็ดขาดในจังหวะขึ้นตบหน้าเน็ตของศศิภาพรทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้อีก25ต่อ22คะแนนขณะที่เซตที่3ทีมสาวไทยที่เล่นได้อย่างรัดกุมทั้งเกมรับและเกมรุกเป็นฝ่ายตบย้ำชัยไปได้อีก25ต่อ20คะแนนพร้อมกับเก็บชัยชนะ3เซตรวดมีเพิ่มเป็น9คะแนนได้ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม4สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ัน
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวย

0: 07982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงพรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่

0: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันประดิษฐ์ไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 3ชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของกูเลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเหรอ
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเฮงอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอ่ะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะอุบตับเพ็ก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไม่มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวย

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ามจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่ไทรใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวที่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวที่ดี
0: สมใจพี่แล้วนะยอดดู

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ได้การจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: รวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบร

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเริงรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3 คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาตินึงเห็น2 คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2 คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1+1=2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วัสดีทุกคนมาๆๆๆช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้อยากตามสบายล่ะอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ายงานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: วันแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: อ้าวเอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้อง
1: กันที่จะป้องไล่เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ๆๆผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้ยเวลี่กูมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ้กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอบเป็นสักอย่างอาเจ้กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: เอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: เอางานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪，我哎有毛用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛用，嗯嗯嗯嗯，靓靓靓靓，咪咪落拜阿面面。
1: โอ้ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะอ่ะแต่อย่างนั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: สงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งง

0: มากอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าผู้เสพผู้ป่วยมันรักษากันร้ายพอหายแล้วในกระเมืองพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีขายครบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แย่ไปกันใหญ
1: ่พูดอะไรอย่างนั้นแต่ถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้คุดอยู่ไหน
0: ผู้ใหญ่เอะอะมาเลยพักก่อนพักก่อนใจเย็นๆค่อยๆพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่นายมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้คุดเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้คุดนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: หรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้คุดมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆร้าย
2: ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาสร้างเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
0: แล้วเพื่อนไอ้พุงมันว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยน่ะอะแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเล่นอยู่นั่งแหละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมาคิกมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างต้องลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
3: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
2: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
3: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: มื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยด็อกเตอร์ชวีวันจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากด็อกเตอร์ชวีวันจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยด็อกเตอร์ชวีวันจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันศุกร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2529
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวันจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้เขียนเอาไว้ซึ่งก็ยังไม่จบวันนี้ก็มาติดตามกันต่อนะครับเป็นพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันรพีณพระตำหนักกิรดาลโหฐานเมื่อวันพุธที่8มีนาคม2515โดยคณะกรรมการจัดงานนะครับได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมหิดลสาขานิติศาสตร์ซึ่งพระองค์ท่านนะครับได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ดังต่อไปนี้นะครับทำไมอาชญากรรมเพิ่มขึ้นในเรื่องที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เสมอและผลเป็นประการใดไม่ทราบแต่ว่าตามหัวข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่วไปคือเราสงสัยอยู่เสมอในปัจจุบันนี้ ว่าทำไมอาชญากรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในข่าวทั่วไปว่ามีอาชญากรรมสูงมากมากขึ้นทุกทีและมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ที่ทำอาชญากรรมนั้นถูกจับมาก็ไม่เข็ดหลาบไม่สามารถที่จะลงโทษให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้ผู้ที่เป็นอาชญากรต่อไปให้เข็ดหลาบและเกรงกลัวต่ออาญาบ้านเมืองข้อนี้ก็เป็นข้อหนักใจแก่ประชาชนทั้งหลายเพราะอาชญากรรมนั้นย่อมทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้บริสุทธิ์และทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปราบปรามและฝ่ายปกครองด้วยเพราะว่าสะท้อนไปถึงบ้านเมืองเป็นส่วนรวมทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าพัฒนาไม่ได้ตามความประสงค์ปัญหานี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาที่ลำบากมากเพราะโดยมากลืมไปว่าการปราบปรามอาชญากรรมเพื่อมิให้ผิดกฎหมายเท่านั้นกฎหมายเป็นระเบียบการที่วางเอาไว้เพื่อให้บ้านเมืองมีคือมีแปรหมายถึงบ้านเมืองมีกฎเกณฑ์ที่จะปฏิบัติตนเป็นวินัยประจำบ้านเมืองและเป็นที่และก็เป็นทางที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขโดยที่ประชาชนได้ที่อยู่ร่วมกันในแผ่นดินเดียวกันไม่เบียดซึ่งกันและกันต่อไปอีกประเด็นหนึ่งเรียกว่ากฎหมายชราภาพที่จะบอกว่ากฎหมายชราภาพในโอกาสวันรพีก็อาจจะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ผู้ได้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายเพราะว่าทรงเป็นผู้วางรากฐานดูเผินๆก็อาจจริงที่เป็นเช่นนี้แต่ในความจริงก็นับว่าอาจอยู่ว่าคำชราภาพนั้นเองที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้นแต่ว่าตามหลักของกฎหมายเองกฎหมายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช้คำว่าเพราะชราภาพแต่เพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปลี่ยนไปและสังคมของโลกก็เปลี่ยนไปจึงทำให้ดูเหมือนกฎหมายชราภาพการที่ได้บอกว่ากฎหมายชราภาพจึงเห็นได้ว่าอาจมีมูลความจริงเพราะว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคมก็จะต้องเปลี่ยนคำเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างหรือบทลงโทษแต่ว่าถ้าพูดถึงหลักทั่วไปของกฎหมายกฎหมายนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะบังคับให้คนที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะที่อยู่เป็นบ้านเมืองเป็นสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนกันข้อนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองนี่ข้อหนึ่งกฎหมายที่วางเป็นรากฐานที่วางเป็นกฎเกณฑ์นั้นกฎเกณฑ์อาจไม่เปลี่ยนแปลงแต่การปฏิบัติเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเคร่งครัดในวิชากฎหมายอย่างสำหรับในด้านตุลาการก็ต้องบอกว่ากฎหมายไม่มีหน้าที่จับมีแต่หน้าที่ที่จะพิจารณาว่าถูกหรือผิดและเมื่อพิจารณาว่าถูกหรือผิดแล้วก็ให้วางลงโทษฉะนั้นที่จะชราภาพก็อยู่ที่การลงโทษเท่านั้นเองการลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับอาชญากรรมที่ได้ประกอบขึ้นมาโดยเฉพาะเช่นการลงโทษโดยการปรับเงินค่าของเงินก็เปลี่ยนแปลงถ้าเวลาล่วงไปเงินตราก็อาจเปลี่ยนราคาไปได้แต่ก่อนนี้มี5สตังค์ก็รู้สึกว่ารวยแล้วเดี๋ยวนี้มี10บาทก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นสภาพ ที่ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือการคลังอันนี้ในการด้านการลงโทษแต่ในด้านปราบปรามอย่างอื่นให้อาชญากรรมลดลงก็อยู่ที่ความสามารถของฝ่ายปราบปรามนั่นก็คือฝ่ายตำรวจการที่จะให้สามารถที่จะจับผู้ร้ายมาลงโทษก็อยู่ที่ตำรวจไม่ได้อยู่ที่คณะตุลาการหรือทางกฎหมายถ้าพูดถึงตำรวจก็ยังมีเรื่องราวของทางการเมืองหรือทางสภาพของสังคมซึ่งก็ไม่ได้อยู่ที่เรื่องนิติศาสตร์เลยฉะนั้นการที่ได้อภิปรายว่ากฎหมายชราภาพนั้นก็เป็นอันครบถ้วนแล้วก็ความคิดที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเพราะว่ากฎหมายชราภาพจึงเป็นปัญหาที่ไม่ครบถ้วนและไม่สามารถที่จะปฏิบัติเป็นผลใดๆได้เลยพูดถึงในด้านกฎหมายว่าชราภาพหรือไม่ชราภาพก็สรุปว่าพูดไม่ได้ว่าชราหรือไม่ชราในด้านอาชญากรรมอาชญากรนั้นก้าวหน้าหรือไม่ก็คงก้าวหน้าไปตามสภาพของวิทยาศาสตร์และความรู้สึกที่ได้ถ่ายทอดมาในหมู่ของอาชญากรซึ่งก็เข้าใจว่าพัฒนาขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนนี้ใช้กำลังกายของตัวหรือใช้อาวุธที่ไม่ทันสมัยมาเดี๋ยวนี้อาวุธทันสมัยมากและอาวุธในทางที่จะประกอบด้วยตนเองด้วยวัตถุที่มีอยู่ในท้องตลาดก็สะดวกขึ้นมากจึงเห็นว่าวิชาการของอาชญากรรมหรือฝ่ายอาชญากรก้าวหน้าจริงๆเพราะว่ามีความสะดวกสบายวัสดุก่อสร้างวัตถุระเบิดต่างๆก็มีมากขึ้นทั้งมีสื่อมวลชนมีวิชาทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นอย่างมากที่จะแสดงวิทยาการอาชญากรรมได้มากขึ้นจึงสรุปได้เหมือนกันว่าอาชญากรเขาก้าวหน้าแต่ถ้าบอกว่าอาชญากรเขาก้าวหน้าในเวลาเดียวกันก็พูดได้ว่ากฎหมายล้าหลังลงไปหรือตามศัพท์ว่าชราภาพลงไปด้วยรวมความแล้วก็ที่อภิปรายนั้นก็ขอให้ถือว่าเป็นความรู้และเป็นความสนุกสนานในการรับสมองแต่ว่าถ้าดูในด้านวิชาที่ท่านทั้งหลายเรียนอยู่ก็ออกจะข้างครูมากเป็นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องของการเอาใจการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทั่วๆไปเรียกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไปเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการอภิปรายหรือว่าการค้นคว้าในหลักวิชาแท้ๆอย่างไรก็ตามที่ได้ตั้งได้ทำการอภิปรายก็คงได้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดสำหรับรับสมองแก่ผู้ที่ได้ฟังและก็ผู้ที่ได้ปฏิบัติในการอภิปรายก็ขอให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดงานนี้ว่าความรู้สิ่งใหม่ที่ได้จากการอภิปรายนั้นก็รับมาไว้พิจารณาได้และขอให้พิจารณาในเรื่องว่าเมื่อศึกษาเมื่อร่วมเป็นผู้ที่ศึกษาในวิชานี้ให้เห็นความครบถ้วนของการอภิปรายและขอให้เกิดอภิปรายในสมองของแต่ละคนว่าปัญหานี้มีจริงเพียงแต่อาจไม่ได้แสดงออกมาด้วยคำพูดที่ถูกต้องแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่ากฎหมายมีความสำคัญสำหรับบ้านเมืองเพื่อที่จะรักษาความมีระเบียบเรียบร้อยและเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์ก็คือจุดประสงค์ของวิชากฎหมายในเวลาที่เรียนอยู่ก็ต้องสนใจในข้อนี้อย่างเป็นเป้าหมายอันสำคัญสิ่งใดที่ได้ฟังมา เห็นว่าเป็นหลักวิชาก็ขอให้ได้มาพิจารณาดูว่ามีประโยชน์อย่างไรขอให้ทุกคนขมักขม้นในการค้นคว้าหาความรู้เมื่อมีโอกาสได้เรียนและเป็นทางที่จะเพิ่มเสริมสร้างความรู้ให้แก่ตัวเป็นพลังอันสำคัญและขอให้ใช้ความพิจารณาที่รอบคอบในการปฏิบัติวางตัวในปัจจุบันเมื่อได้สำเร็จการศึกษาออกไปทำหน้าที่ตามวิชาที่ได้เรียนรู้มาก็ขอให้รักษาจิตใจที่จะชอบค้นคว้าจิตใจที่ชอบพิจารณาวิจารณ์วิจัยในตัวเองว่าจุดหมายของชีวิตมีอะไรจะทำให้บ้านเมืองและส่วนรวมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากแต่ละคนซึ่งจะเป็นกำลังแท้ๆเพื่อนำมาเรียกว่าเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีคือมีแปรมีความเรียบร้อยมั่นคงคุณผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพซึ่งเป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้เขียนเอาไว้ซึ่งก็ยังไม่จบนะครับก็มาติดตามในวันต่อไปสำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในเดือนกันยายนของทุกปีมีวันสำคัญของชาติคือวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยค่ะและองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535ในรายการวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวการเฉลิมฉลองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2513ดังนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อฉลองพระมหากรุณาธิคุณตามโอกาสอันควรนั้นมีมาแต่โบราณค่ะเช่นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและในโอกาสมหามงคลต่างๆนะคะ

0: การเฉลิมพระนามนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์บ้างตั้งพระนามพระอัฐิบ้างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในพระสุพรรณบัตรบ้างดังเช่นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสององค์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมอัยกาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่าชลาลัยในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระนามถวายใหม่ว่าพระพุทธเลิศราชนภาลัยค่ะนอกจากการถวายพระนามสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วได้ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริยธรามาสค่ะในพุทธศักราช2477คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชนกว่าสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าพระราชชนนีศรีสังวาลและเมื่อพุทธศักราช2481ได้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศพระราชชนนีศรีสังวาลเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลต่อมาพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2513มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่ดั้งอมรินทรวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์การประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะข้อความในพระบรมราชโองการแสดงถึงพระราชฤทัยเทิดทูนที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการวางรากฐานการแพทย์แผนใหม่เป็นผลให้กิจการแพทย์และการสาธารณสุขได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบันและทรงพระราชดำริระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าทรงเป็นอุปการกิณีมีคุณูปการยิ่งกว่าผู้ใดได้ทรงอภิบาลบำรุงและทรงอนุสาสน์สั่งสอนความดีงามตามขัตติยราชประเพณีตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาทั้งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอเนกปริยาย
1: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.เฉวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:30 น.ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: รีทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

0: ไร
1: พินัยกรรมนายดำรงสแมนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อเรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
4: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
5: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
4: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์
5: เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
4: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
5: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
4: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
6: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
4: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะมัวตามลูกไม่ทันน่ะ
5: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
6: รู้ทันโลก

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ณพระที่นั่งราชฤดีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิต

0: ที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์นะสุขศาลา
2: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัดเชยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นส่วนแตงโมเหลืองหั่นเป็นชิ้นๆพอประมาณโดยไม่ต้องทิ้งเมล็ดค่ะและองุ่นเขียวก็ผ่าครึ่งใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะจากนั้นก็นำผลไม้ทั้ง3ชนิดไปปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นสกัดเอาแต่น้ำและแนะนำว่าให้ดื่มสดๆไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: ้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

0: ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจา
1: เกี่ยวข้องนับร้อยคนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลพีนำทีมฝ่ายปกครองทลายบ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปราบเซียนนครพิงเมื่อคืนนี้เวลา2ทุ่มโดยบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดได้แก่บ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกซึ่งดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่าและบ่อนสีปิงเมืองที่บริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงตำบลหายาซึ่งเปิดให้เล่นพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งเป็นบ่อนแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจร่างกายมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแสดงให้เห็นว่าลักลอบเปิดยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีและจากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยพบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงชื่อรูปภาพและตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้รวมกว่า100รายทั้งกลุ่มนักพนันชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงคนต่างด้าวและผู้สนับสนุนให้มีการ